0: ไปโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
3: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
5: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
4: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนด เพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
3: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
6: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
2: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
8: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตร ตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
12: นายอันวากากาชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินFly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินFly Dubaiแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
3: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการได้เรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
12: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน ตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับอรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือโดยนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจ่าแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5-6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8-12ตุลาคม บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมี

0: ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหน่วยโทรศัพท์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.63 เซนติเมตรเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กูบูตหรือกูโบในมัสยิด
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอ

0: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูสถานศึกษาเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนครอบคลุมการทำความสะอาดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้โรงเรียนกลับมาปลอดภัย 100% โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เผชิญปัญหามากที่สุดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันนพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ค่ะท่านโฆษกคะต้องถามท่านโฆษกค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีสถานศึกษากี่แห่งคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็จากการประเมินความเสียหายรวมถึงความพร้อมของอาคารสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
5: ในข้อมูลณวันที่1ตุลาคมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานในภาพรวมของสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้น988แห่งครับซึ่งอยู่ใน29จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับก็จำนวนก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อแบ่งออกเป็นตามแต่ละโรงเรียนต่างๆก็จะพบว่าเป็นโรงเรียนสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท675แห่งนะครับแล้วก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือที่เรียกกันว่าสช.เนี่ย243แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้อีก28แห่งนะครับจากทั้งหมดเลยนะฮะ988แห่งนี้ครับถ้าจัดท็อป5ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง188แห่งครับปราจีนบุรี92แห่งสมุทรปราการ90แห่งปทุมธานี85และสระแก้ว80แห่งครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรายงานล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมาเรียนมาสอนของคุณครูและนักเรียนที่จะผลกระทบในพื้นที่ด้วยครับ
4: ค่ะค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงปิดเทอม ทีนี้เนี
5: ่
4: ยในก่อนเปิดเทอมเนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงการดูแลเรื่องของสุขอนามัยหรือการป้องกันโรคหลังน้ำลดอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและครูที่จะกลับเข้ามาเรียนโรงเรียนเนี่ยจะได้ปลอดภัย
5: ครับต้องบอกว่าเรื่องของแนวทางเนี่ยโชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับโดยการสั่งการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับแล้วก็ท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง2ท่านนี้ครับให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเราได้มีแนวทางนะครับที่ได้ต้องทำงานต่อเนื่องหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยแต่งานของเรายังไม่สิ้นสุดนะฮะคือการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่เรียนไปฮะหนึ่งเลยสำรวจความเสียหายสองทำความสะอาดทำความสะอาดนี่คือก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางแห่งก็อาจจะมีในเรื่องของเศษปฏิกูลหรือขยะหรือโคลนดินเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารครับโดยเฉพาะนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามความจำเป็นให้ทุกอย่างกลับมาปกติอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัย 100% ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็คือแนวทางที่2ก็คือว่าให้ถ้าที่ใดยังมีในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะให้ดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสอบนะครับเพราะว่าช่วงของต้นตุลาปลายกันยาเนี่ยบางแห่งอาจจะมีเรื่องของการสอบเข้ามาก็จะให้สถานศึกษาเนี่ยได้ปรับรูปแบบการเรียนตามสภาพจริงยืดหยุ่นได้นะครับมีการจัดการเรียนชดเชยการประสานงานสอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องทำการโดยที่ไม่เพิ่มภาระหรือความหนักใจให้กับผู้ปกครองนั่นก็ตัวของนักเรียนเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้ดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็คือการสำรวจความต้องการความเร่งด่วนของนักเรียนคุณครูบุคลากรพร้อมประสานในเรื่องของความช่วยเหลือด้านอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ความโชคดีไปมากกว่านั้นณตอนนี้ครับทางกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายครับช่วยกันฟื้นฟูชุมชนร่วมกับภาคีในการขยายการทำงานของอาชีวะและศูนย์ฟิกกิจเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างของอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาการสนับสนุนด้านการทำความสะอาดด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นการที่เราทำงานเมื่อน้ำลดแล้วทุกคนกลับมาสัญจรได้แล้วแต่งานของเราก็ยังไม่จบจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาคืนสู่สภาพปกติครับ
4: อืมค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วนะคะ
5: ใช่ครับ
4: ในสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมเปิดเรียนล่ะคะรวมถึงนักเรียนหรือครูบุคลากรที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เนี่ยเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างไรคะเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วแต่ยังประสบปัญหานี้อยู่ค่ะ
5: ในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้คาดการไว้บ้างแล้วนะครับว่าในกรณีที่อาจจะเป็นภัยต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่เนี่ยก็ในรูปแบบวิธีการก็คิดว่าเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นสำคัญนะครับเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อคุณครูกับนักเรียนน้อยที่สุดทั้งเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยความสะดวกแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะใช้หลักการคล้ายๆกับทั้ง 4-5 หลักการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เคยประกาศไปก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโรงเรียนสามารถที่จะตัดสินใจได้เองเลยว่าจะบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างไรตามเห็นสมควรเช่นถ้าโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โดยรอบไม่สามารถเดินทางได้นะครับนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถมาเรียนได้หรือบุคลากรได้รับผลกระทบเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนนะครับสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจะปิด 1-2 วันและชดเชยหรือจะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้คงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่าแนวทางของศึกษาธิการเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าถ้าเกิดภาวะวิกฤตภาวะอุบัติภัยต่างๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่นเป็นหลักอยู่แล้วครับ
4: ค่ะท่านโฆษกคะเรามีแผนระยะยาวในการยกระดับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเรามีไหมคะ
5: ตรงนี้ก็เท่าที่เราได้ประชุมกันครั้งล่าสุดนะครับสำหรับเมื่อวันที่ออกมาตรการ4มาตรการเนี่ยเราก็ได้มีการสื่อสารไปยังประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ทำงานต่อเนื่องในเรื่องของแผนระยะยาวโดยเฉพาะในการรับมือกับอุทกภัยหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดจากการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ผมคิดว่ามาตรการก็คงจะเน้นไปที่ในเรื่องของการให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนของทางกระทรวงนะครับใช้ช่องทางที่ มั่นใจแล้วก็เป็นช่องทางที่เชื่อมต่อกับกระทรวงโดยตรงโดยเฉพาะทัฟฟี่ฟองดูนะครับที่อย่างวันนี้ก็ได้มีการประกาศในเรื่องของว่าหลังจากนี้ถ้ามีภัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเรื่องเข้ามาหรือว่าการรับขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้เลยฉะนั้นผมคิดว่าตัวมาตรการที่จะใช้เป็นระยะยาวแล้วก็เป็นแผนรองรับในทุกๆสภาวะเนี่ยคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แล้วก็ผมคิดว่าคงไม่แตกต่างอะไรกับปัจจุบันมากนักแต่คงจะต้องมีเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล่วงหน้าครับ
4: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงผู้ปกครองครูอาจารย์ที่ตอนนี้แม้จะยังปิดภาคเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดภาคเรียนเนี่ยเราอยากให้ความมั่นใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
5: ในเรื่องของความมั่นใจก็อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับได้ให้ความมั่นใจกับกระทรวงศึกษาธิการเลยว่าเราเป็นกระทรวงนึงที่แม้ว่าจะเกิดภัยอะไรกับสังคมเนี่ยเราอยู่เคียงข้างเคียงคู่ประชาชนเสมอการทำงานของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะบุคลากรหรือนักเรียนของทางกระทรวงนะครับแต่เราออกไปช่วยประชาชนทุกคนนะครับโดยการนำของท่านประเสริฐจันทรวงศ์ทองแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านครับว่าในวันนี้จนถึงในช่วงที่พวกเราทุกคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยครับถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในคำว่าอาชีวะอาสาได้เลยนะครับอาชีวะอาสาเข้าไปเพื่อจะกดขอรับบริการและช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตอนนี้ทางกระทรวงของเราได้มีการช่วยเหลือตรงนี้อยู่ทั้งหมด55หน่วยในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลจังหวัดระยองสระแก้วนครนายกอยุธยาเป็นต้นก็คือในกลุ่มจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับพลังอาชีวะตอนนี้ทั้งครูนักเรียนบุคลากรเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับภายใต้โครงการชื่อว่า OVEC We Care นะครับก็จะมีตั้งแต่การตั้งโรงครัวอาชีวะนะครับศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนได้นะครับมีการบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องไฟฟ้าฟรีนะครับตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพมากมายก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ในวันที่ทุกท่านประสบภัยทางกระทรวงก็ไปอยู่เคียงข้างคอยดูแลและวันนี้เมื่อภัยจบแล้วหลังจากนั้นการเยียวยาฟื้นฟูให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาประกอบอาชีพได้อาชีวะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วก็จะรองรับทุกๆความช่วยเหลือของทุกท่านจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จครับ
4: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ยินดีครับสวัสดีครับ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ท่านผู้ฟังคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลังประสบภัยน้ำท่วมภาครัฐได้ระดมสถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งการปรับเงื่อนไขชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านเรือนติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: ในช่วงที่หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าและการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภาระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้หลังสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการบรรเทาภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพมาตรการครอบคลุมธนาคารออมสินธกส.ธพว.และธอส.ทั้งสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงแนวทางปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านนางสาวอภิรดีเกตศรีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆได้จากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
14: คือถ้าผู้ประสบอุทกภัยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเยียวยานะฮะก็ขอให้ท่านติดต่อที่เทศบาลหรืออบต.ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าผู้ฟังที่เป็นคนกรุงเทพก็ติดต่อที่สำนักงานเขตของท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายหลักฐานต้องเก็บนะฮะแล้วก็ติดต่อภายใน90วันนะฮะ90วันท่านจะต้องไปถึงเทศบาลอบต.เพื่อเขาจะได้รวบรวมแล้วก็ตั้งเบิกนะคะส่วนผู้ที่เป็นเกษตรกรก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะที่ท่านสังกัดอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการขั้นตอนของ
4: ทางการให้ความช่วยเหลือ
14: ให้ความช่วยเหลือของเกษตรเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งถัดมาคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านของธนาคารก็เดินไปธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารของรัฐที่เรารู้จักธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยนะฮะที่เราพื้นฐานที่เรารู้จัก SME ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ประกอบธุรกิจไป SME นะคะแล้วไปได้ทุกธนาคารค่ะท่านนะฮะขัดพร้อมนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของกระทรวงการคลังพร้อมให้บริการค่ะท่าน
13: มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่ต้องการดูแลประชาชนทั้งในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์และระยะฟื้นฟูเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลกระทบเพราะการดูแลประชาชนไม่ได้มีเพียงการรับมือเฉพาะหน้าแต่คือการช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้งที่ระทิพย์ผอมมะริสวทกาญจนบุรีรายงาน
12: หลังจากปีทำการท่องเที่ยวการดำน้ำในอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและเป็นไปตามประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลประจำปีของจังหวัดพังงาในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอีกครั้งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยจุดแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกหรือโดนันดักเบย์ภายในอุทยานเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569และหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือ Carrying Capacity หรือ CC วันละไม่เกิน 3,850 คน
16: มีหน่วยทหารมาอบรมเจ้าหน้าที่เราประมาณเจ้าหน้าที่ที่อบรมก็ประมาณ20-25คนครับ อบรมเป็นไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะ ที่เปิดนะครับจุดดำน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้การติดตั้งทุ่นนี่ก็คือเราติดตั้งตั้งแต่ทุ่นเรือลิเวอร์บอร์ดเรือทุ่นเหลืองทุ่นแดงทุ่นไข่ปลานะครับทั้งไข่ปลาเหลืองไข่ปลาแดงเราเตรียมความพร้อมพร้อมหมดแล้วครับส่วนอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทุกอย่างนะห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้องพยาบาลแล้วก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
15: ขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยสามารถพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบปัญหาปะการังฟอกขาวจึงต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ปะการังได้ฟื้นตัว
17: ครับในฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราประสบปัญหาเรื่องนะครับโลกร้อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดี
15: ครับ
17: บางแห่งนะครับพื้นที่ดำน้ำตื้นบางแห่งเราอาจจะปิดนะครับปิดเพื่อเขาเรียกว่าให้ปะการังยังฟื้นตัวนะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัวซึ่งยังไม่เปิดเต็มที่ 100% อาจจะเปิดเป็นบางจุดและปิดบางจุดนะครับอันนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไป
15: การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูการท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการจัดทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานซึ่งจะสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
12: ปิดท้ายที่การใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาอาจนำไปสู่บทลงโทษรุนแรงขณะที่กรณีพิงค์พิชามนจุดประเด็นเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ของนักกีฬาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
18: การใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันกีฬาถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาและนักกีฬาที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญบทลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าโดยบทลงโทษสูงสุดอาจถึงขั้นถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา4ปีในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเจตนาใช้สารต้องห้ามที่ผ่านมาในวงการกีฬาระดับโลกมีกรณีการตรวจพบสารต้องห้ามเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นกรณีของพอล ป็อกบาอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งในปี2024ถูกลงโทษห้ามแข่งขันเป็นเวลา4ปีก่อนที่วาด้าจะลดโทษเหลือ18เดือนหลังพิจารณาว่าไม่มีเจตนาในการใช้สารดังกล่าวขณะที่ประเทศไทยเคยเกิดกรณีเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามในวงการยกน้ำหนักจนนำไปสู่การถูกลงโทษในช่วงปี2020ถึง2023ล่าสุดเกิดกรณีขึ้นกับพิงค์พิชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยซึ่งถูกพักการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยทราบว่าฟูโรซีไมด์เป็นยาขับปัสสาวะขณะที่สาเหตุของการตรวจพบสารดังกล่าวในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางประเภทซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามอย่างชัดเจนทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและนำมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
19: ก็พยายามสอบถามว่ายาตัวไหนบ้างให้เอาให้หมดที่ใช้เพื่อจะอย่างน้อยถ้ายาตัวไหนที่เราใช้แล้วมันไปตรงกับสารที่ตรวจพบก็มาดูเหตุผลว่าใช้เพื่ออะไรก็จะเป็นข้อที่จะไปชี้แจงได้ที่ตามโดปปิ้งกำหนดแต่ในสลากไม่มีแล้วเราดันไปใช้ในยาตัวนั้นส่งผลให้เกิดเจอจริงก็จะเป็นข้อที่จะมีเหตุผลได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอ่านสลากแล้วไม่ได้มีบอกผมก็ต้องรวบรวมยาที่ใช้ทั้งหมดทุกตัวไปเพื่อจะเป็นข้อชี้แจงว่าตั้งใจหรือไม่
18: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆได้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามแก่นักกีฬาอย่างต่อเนื่องจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจเป็นกรณีที่นักกีฬาไม่ทราบถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ขณะเดียวกันกระทรวงจะผลักดันให้มีองค์กรอิสระเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป
19: อันนี้กระทรวงครั้งนี้ก็จะผลักดันให้โดปปิ้งครับการตรวจสารกระตุ้นเป็นองค์กรอิสระไม่มีอยู่ภายใต้ครอบงำของกระทรวงหรือกกต.เพราะว่าหน่วยงานนี้จะเป็นต้องมีความอิสระเพราะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทางเป็นแนวทางสอมาอยู่แล้วว่าไอ้หน่วยงานด็อกปิ้งเนี่ยมันต้องเป็น

0: ราะสารบางชนิดอาจปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่ทราบและอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรวมถึงบทลงโทษทางวินัยในระดับนานาชาติได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เช้าวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เช้าวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในปริมณฑลรวมทั้งประชาชนที่อยู่ตามลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกหรือท้ายสุดนี้ก็ภาคตะวันตกนะครับท่านโฆษกครับน้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่หลายๆคนพูดได้หรือเปล่าหรือว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับ
2: เอาเป็นว่าถ้าเกิดคำว่ามหาคือยิ่งใหญ่นะครับมหาอุทกภัยคืออุทกภัยที่ยิ่งใหญ่ถ้าในมุมของประชาชนที่ประสบภัยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราคิดว่าปัญหาทุกอย่างของประชาชนคือความยิ่งใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดกระทบกับทั้งประเทศหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2554
1: ครับ
2: ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยครั้งนั้นที่มีพายุ 4-5 ลูกรุมกระหน่ำเข้ามาแล้วก็มีน้ำจากทุกทิศทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัย
1: ครับ
2: แต่รอบนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าน้ำที่มาจากทางด้านเหนือนะครับที่มาจากหน้าฝนปกติที่ไหลลงมาตามปิงวังยมหน้าลงเจ้าพยาหรือแม่น้ำที่ออกมาจากภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีปริมาณมากที่จะมารวมกันที่กรุงเทพมหานคร
1: ในช่วงนั้น
2: แล้วให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่แบบนั้นแต่ว่ารอบนี้เป็นลักษณะของฝนที่เกิดจากการตกแช่ในพื้นที
1: ่
2: แล้วก็วนอยู่ตะวันออกมากรุงเทพกรุงเทพไปตะวันตกแล้วก็วนอยู่แบบนี้อยู่ 4-5 วันลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับครั้งที่แล้วและฝนที่ตกแช่อยู่แบบนี้บังเอิญว่าปริมาณน้ำฝนเยอะมากถ้าเทียบเป็นภาพให้เห็นก็คือว่าตกมาวันนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาพื้นที่ทุกบริเวณเป็นเหมือนเป็นที่ราบหมดเลยเนี่ยพื้นที่ที่ราบเนี่ยในกรุงเทพมหานครฝนที่ตกลงมาต่อ1วันเนี่ยประมาณเกือบถึงเข่า
1: โอ้ครับ
2: แต่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ตามท่อตามคลองตามอะไรต่างๆเนี่ยตามท่อระบายน้ำเนี่ยระบายได้วันนึงแค่ประมาณสักไม่ถึงข้อเท้า
1: ครับ
2: ไม่ถึงตาตุ่มแสดงว่าตกมาถึงเข่าระบายไม่ถึงตาตุ่มสิ่งที่เหลือคือน้ำที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละวันมันพอน้ำเหลืออยู่ในแต่ละวันฝนก็ตกซ้ำๆลงมาแล้วระบายนิดๆหน่อยก็เลยเป็นที่มาของน้ำท่วมซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของครั้งนี้คือว่าน้ำเหนือไม่เยอะ
1: ครับ
2: น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของการเกิดน้ำท่วมรอบนี้ในกรุงเทพน้ำเจ้าพระยาเหลืออยู่ใต้แนว
1: เขื่อน
2: เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2เมตร
1: ครับ
2: ก็มีพื้นที่ให้รับน้ำไปได้เยอะเราจะเห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่ใกล้ท่อที่ลงเจ้าพระยาเนี่ยน้ำจะลดเร็ว
1: สูบได้ไว
2: ลดได้เร็วก็เป็นสิ่งนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตผมลองให้ย้อนกลับไปนึกดูครับในช่วงที่ฝนตกเยอะๆเลยแล้วก็น้ำท่วมขังเนี่ย

0: รอบนี้ที่ฝนตกเยอะๆและน้ำท่วมขังถึงแม้ว่าน้ำเยอะแต่ยุบในตราที่รวดเร็วพอสมควรทีเดียว
1: เอาล่ะครับมันก็เกิดเหตุขึ้นแล้วรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ตอนแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนยังไงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไหมทั้งที่รู้ว่าฝนจะมาน้ำจะมานะครับไปจนถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงแล้วก็ที่แน่ๆเดี๋ยวอีกวัน2วันเนี้ยนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยาผมเริ่มที่การแจ้งเตือนก่อนแล้วกันครับท่านโฆษกถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันครับข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเราจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนยังไงรัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ยังไงครับ
0: ก็ก่อนการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าระบบปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับระบบของการติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยเนี่ยมีจุดวัดน้ำที่เป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติแล้วก็มีการแจ้งเตือนเป็นตัวเลขโดยชัดเจนน้ำหน้าเขื่อนเป็นยังไงปล่อยน้ำแล้วเป็นอย่างไรระดับน้ำแต่ละจุดเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์ชี้วัดต่างกับเมื่อปี2554ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราใช้ค่าจากประตูน้ำแล้วคำนวณระยะเวลาการไหลแต่รอบนี้มีเซ็นเซอร์ทุกตัวทุกจุดอันนี้คือข้อแรกในการประเมินข้อ2คือเรื่องของอุตุนิยมวิทยามีข้อติ
1: ฟังไม่เข้าใจ
0: ว่าฟังไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นศัพท์ของอุตุนิยมวิทยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคำแนะนำว่าให้ปรับละทีนี้แต่ข่าวสารที่อุตุนิยมวิทยาให้มาช่วงนั้นนะครับเป็นข้อมูลสำคัญที่บอกว่ามันจะมีกลุ่มฝนที่ตกแบบนี้แหละแช่อยู่แบบนี้แหละในพื้นที่หน่วยงานต่างๆที่รับเรื่องนี้ไปอะครับเขาก็ข้อมูลไปแปรผลซึ่งถ้าเทียบกันภาษาหมอเหมือนหมอคุยกับหมอหรือเหมือนหมอคุยกับพยาบาลด้วยภาษาที่กระชับแล้วก็เป็นภาษาทางการที่เราเข้าใจกันเหมือนกับโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจกัน
1: แต่ถ้าจะบอกกับคนไข้
0: แต่บอกกับคนไข้เนี่ยมันต้องแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่บังเอิญว่าคนไข้เนี่ยได้ยินภาษานั้นพอดีแต่ตอนนี้กำลังปรับละแต่ว่าในการพูดคุยตอนนั้นก็เลยมีการเตรียมการนะครับมีการเตรียมการตรงที่ว่าในกรุงเทพมหานครที่เราคิดว่าจะมีปัญหาก็จะมีการพร่องน้ำในคลองในคูคลองต่างๆมีการพร่องน้ำซึ่งปกติในหน้าฝนก็จะมีการพร่องอยู่แล้วแต่รอบนี้พร่องมากขึ้นข้อสังเกตคือชาวบ้านที่อยู่ตามริมคลองอะครับในช่วงก่อนที่จะฝนตกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าจะมีเหตุการณ
1: ์
0: เพราะว่าฝั่งอุตุไม่รู้เรื่องแต่ว่าเอ๊ะ
1: บ่น
0: ที
1: ่กทม.
0: ทำไมท่อเนี่ยมันเหม็นจังทำไมน้ำลดไปเหลือไอ้เวลาที่มีดินมีขี้เลนที
1: ่ตะกอนตกอยู่
0: ตะกอนตกอยู่ข้างใต้มันเหม็น
1: คร
0: ับทำไมมีน้ำปุ๊บก็กลิ่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตว่าได้มีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้วเพราะว่าฟังจากพยากรณ์อากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเราก็พยายามทำระบายน้ำให้ไหลออกด้านข้างไม่เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ระบายทั้งระบบเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้เตรียมการไว้แล้วจุดสุดท้ายคือเมื่อเกิดเหตุตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามีระบบอย่างไร
1: ใช่หลายคนบอกว่ามันดูเหมือนสเปซสปะจังเลยใครอยากจะเข้าไปช่วยตรงไหนก็ไปจริงๆแล้วระบบมันเป็นยังไงครับ
0: จริงๆแล้วระบบแล้วเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 ขั้นนะครับ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมันต้องมีระดับ0คือระดับเตรียมการนะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะเตรียมการสภาพกำลังอุปกรณ์ต่างๆนานาอยู่ในที่ตั้งระดับ1คือระดับพื้นที
1: ่ครับ
0: ก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อบต.เทศบาลต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเป็นเขตต่างๆรับผิดชอบ
1: ครับ
0: พอภัยมันกว้างขึ้นก็ยกมาสู่ที่ระดับจังหวัด
1: ครับ
0: ระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยรอบนี้ก็จะต้องเป็นระดับผู้ว่าก็ทำให้ผู้ว่าเนี่ยประกาศเขตประสบภัย
1: ครับ
0: ถ้าผู้ว่าจะคิดว่าหลายๆจังหวัดแล้วเนี่ยมันรวมๆกันแล้วมีปัญหาต้องใช้สรรพกำลังมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็ประกาศเป็นประเทศซึ่งนายรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยมันเป็นระดับขั้นตอนทำไมถึงต้องมีระดับแบบนั้น
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเหตุใดๆก็ตามนะครับแล้วไม่มีลำดับแบบนี้เนี่ยเกิดเหตุหนึ่งเล็กแค่นี้แต่ว่าคนไปลุมกันใหญ
1: ่
0: มันก็ทำให้การสั่งการที่เราเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์มันไม่เกิดจะฟังใคร
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือว่าในเหตุแต่ละระดับขั้นเนี่ยต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ
1: ์ครับ
0: ระดับตำบลก็เป็นนายกเทศบาลนายกอบต.ระดับอำเภอก็เป็นนายอำเภอระดับจังหวัดก็เป็นผู้ราชการจังหวัดระดับประเทศก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ถ้าภัยสูงสุดก็เป็นนายกรัฐมนตรี
1: สรุปว่าตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังครับ
0: มันชัดเจนมาตั้งนานแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็มีแผนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าแผนรับมืออุทกภัยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ซ้อมแผนทั่วประเทศแต่กรุงเทพมหานครเราไม่ได้ซักซ้อม พราะว่าเป็นเขตปกครองที่มีความพิเศษกว่าที่อื่
1: น
0: แล้วก็เป็นองค์กรปกครองที่ไม่สามารถสั่งการได้โดยมหาดไทยโดยตรง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการซ้อมของเขาเองนะครับก็เป็นที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหาข้อติดขัดในเรื่องของการยกระดับนะครับและอีกอันนึงคือเรื่องของการแจ้งเตือนไปพี่น้องประชาชนเพราะปกติแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในการแจ้งเตือนทีนี้มีคำถามว่าเซลบอร์ดแคสหรือว่าระบบแจ้งภัยระดับประเทศเนี่ยทำไมถึงมีการแจ้งเตือนล่าช้าหรืออะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ระบบมี2ทางครับทางแรกคือท้องถิ่นขอขึ้นไปที่ปอพ
1: อ
0: ปอพอกระจายให้เลยทันทีไม่ว่ามีเหตุอะไรก็ตามหรืออย่างที่2คือปอพอดูแล้วว่าน่าจะมีปัญหาบอกมาที่ท้องถิ่นยืนยันไหมถ้ายืนยันว่ามีปัญหาใช้คำเหล่านี้ไหมพื้นที่ตรงนี้ไหมท้องถิ่นโอเคยืนยันปอพอส่งรอบนี้มีปัญหาตรงที่ว่าท้องถิ่นยังไม่ได้ร้องขออันที่2คือปอพอแจ้งไปแล้วท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบกลับมามันก็มีช่วงช่องว่างที่กรุงเทพบอกว่ามีช่องว่างตรงนี้นี่เองก็ทำให้เกิดปัญหาผมคิดว่าบทเรียนในครั้งนี้มันก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาในอนาคต
1: อันนี้แหละครับที่สำคัญคือประชาชนยังจะกังวลต่อปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมเพราะว่าเริ่มมีข่าวบางเพจก็เริ่มมีการเตือนจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรต่างๆน้ำเหนือจะมาน้ำทะเลจะหนุนมันจะมีความเสี่ยงอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ปัญหาที่โฆษกหมอเอกพูดมาเนี่ยปัญหานี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับ
0: ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปอพอเรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งบนหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8โมงเช้านะครับก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10โมงเช้าเป็นสรุปรายวันแต่ระหว่างวันเนี่ยก็จะมีการติดตามข้อมูลถ้ามีอะไรที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรต้องแจ้งเตือนในระหว่างวันก็จะมีการแจ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะมีการประสานงานกันระหว่างทีมโฆษกนะครับแล้วก็กระทรวงต่างๆรวมถึงศูนย์ของมหาดไทยที่ปอพอนั้นจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปซสปะแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมีโซเชียลมีเดียมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าข้อมูลที่เราจะให้จากกองโฆษกเนี่ยหรือว่าศูนย์ที่เรียกว่า JICC จะเป็นข้อมูลที่รับการคัดกรองกันกรองแล้วถ้ามีการประทับตาว่า JICC อันนั้นคือข้อมูลจริง
1: ครับเอกภาพในการสื่อสารก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกกับคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษหลังจากนี้ไปนะครับท่านโฆษกครับก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของการเยียวยานะครับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับวันอังคาร29วันพุธวันที่30นะครับก็คือวันพุธเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการของปีงบประมาณเพราะฉะนั้นต้องมีการกันงบประมาณไว้ทีนี้รูปแบบของการเยียวยาฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเนี่ยแต่เดิมเราใช้เงินทดลองราชการใช้งบกลางนะครับแล้วใช้เงินของท้องถิ่นมาจ่ายนะครับรูปแบบเดิมแบบนี้เนี่ยเนื่องจากปีงบประมาณเดิมเราต้องใช้แบบนี้อยู
1: ่
0: ก็เลยมีการกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านนะครับทีนี้ก็มีการอนุมัติผ่านมติครม.เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับว่ามันจะมีเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือยกความเสี่ยงของรัฐและพี่น้องประชาชนเนี่ยไปให้บริษัทประกันเหมือนเราซื้อประกันให้
1: ครับ
0: รัฐบาลจ่ายเงินเพียงแค่ 15,500 ล้านบาทได้วงเงินคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทในภัยพิบัติประกอบด้วย3อย่างครับอุทกภัยภัยน้ำท่วมนะครับวาตภัยคือลมนะครับรวมถึงฟ้าผ่าเวลาที่เกิดลมแล้วก็แผ่นดินไหวรวมถึงสึนามิ
1: ครับ
0: 3ภัยเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็ได้รับการคุ้มครองทันทีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม
1: หมายความว่าที่เกิดเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้
0: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันที่30นะครับคือวันที่30ได้ให้จิสด้าคือที่ดูแลเรื่องดาวเทียมของประเทศไทยเนี่ยถ่ายภาพดาวเทียมพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ประกาศภัยพิบัติแล้วก็ไม่มีข้อมูลจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
0: หลังเที่ยงคืนมาถ้าน้ำขึ้นตรงไหนที่ไม่ได้อยู่ขอบเขตเดิมถือว่าเข้ากับโครงการนี้ทันที1ตุลาคมพื้นที่ที่น้ำท่วมใหม่ นะครับก็จะได้เข้ากับโครงการนี
1: ้
0: นะครับสิ่งที่จะได้นะครับคือว่าเยียวยาเบื้องต้นจากเดิมที่ระบบเดิมได้ 9,000 บาทก็เป็น 10,000 บาทถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของวาตภัยเรื่องของลมเนี่ยจากเดิมไม่ได้เลยก็ได้เยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาท
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเป็นสึนามิหรือแผ่นดินไหวเนี่ยเบื้องต้น 5,000 บาทจากเดิมไม่ได้เลยแล้วก้อนที่2คือเป็นการซ่อมแซมบ้าน
1: ครับ
0: ซ่อมแซมบ้านจากเดิมเนี่ยมีวงเงินอยู่ไม่เกิน 88,000 บาทก็เพิ่มวงเงินไปนะครับก็เป็น 90,000 หรือ 95,000 บาทนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้นะครับน้ำล้อ
1: ม
0: ในกรุงเทพหรือพื้นที่หลายๆพื้นที
1: ่มี
0: ตึกสูงอยู่ชั้น2ชั้น3น้ำไม่เข้า
1: ค
0: ิดว่าไม่เสียหายใช่ไหมแต่ว่าไปไหนไม่ได
1: ้ครับ
0: ในการประกันนี้ก็ให้ครับว่าถ้ามีน้ำล้อมแล้วก็เกิน7วันให้เงินชดเชย 10,000 บาทแล้วก็ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็มีคุ้มครองชีวิตอยู่2ล้านบาท
1: ครับ
0: การประกันนี้ก็ทำปีต่อปีทำทุกปีและที่สำคัญคือถ้าเกิดเหตุบางครั้งเนี่ยปีนึงเกิดหลายครั้งนะครับก็จะช่วยเหลือทุกครั้งนะครับ
1: ครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยแต่ไม่ใช่มาตรการเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องอื่นอีก
0: ครับ
1: รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือใช่ไหมครับ
0: ครับก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจคือว่าเงินเยียวยาเนี่ยเงินเยียวยาที่ได้ 5,000 9,000 เงินซ่อมแซมบ้านไม่กี่พันเดี๋ยวบางทีก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไป รัฐบาลก็ได้เตรียมแพ็กเกจกระทรวงการคลังก็เตรียมแพ็กเกจมาครับว่าจะมีมาตรการนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายถ้าเกิดว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีเงินกู้ให้ดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็มีการบางรายการหรือบางธนาคารให้ปลอดชำระงวด3เดือนแรกนะครับมีประชาชนที่ผลกระทบจากการหารายได้ก็จะมีเรื่องของการพักชำระหนี้ประนอมหนี้ด้วยนะขยายเวลาหนี้เรื่องของการขาดสภาพคล่องก็จะมีธนาคารมาเติมสภาพคล่องให้นะครับมีภาคธุรกิจที่รับผลกระทบก็จะมีธนาคารมาให้วงเงินสินเชื่อพิเศษนะครับรวมถึงคนที่ทำประกันวินาศภัยแล้วนะครับก็ให้มีมาตรการรองรับว่าให้เร่งรัดการจ่ายสินใหม่ทดแทนตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นใครที่มีความสนใจก็ให้ติดต่อหน่วยงานของกระทรวงการคลังที่มีเบอร์โทรติดต่อที่เดี๋ยวจะให้ไว้นะครับได้ครับผม
1: เดี๋ยวดูเบอร์โทรติดต่อได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็โครงการประกันภัยเนี่ยประชาชนต้องทำยังไงครับ
0: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับอยู่เฉยๆเพราะว่า30ล้านหลังคาเรือนคือทั่วประเทศแล้วกระทรวงมหาดไทยจะไปสำรวจแล้วก็สิ่งที่สำรวจคือบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านก็ได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับรวมถึงนะครับอีกอย่างนึงคือมีคำถามว่าคนที่เช่าบ้านล่ะคนที่เช่าบ้านได้รับสิทธิ์ครับแต่ว่าในรับสิทธิ์ก้อนแรกคือเยียวยาเบื้องต้นแต่ก้อน2ที่เป็นการซ่อมแซมบ้านเนี่ยจะได้ของเจ้าของบ้านเท่านั้น
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับก็ส่งข้อเสนอแนะส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางพอดแคสต์รวมถึงช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น FacebookX YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัว

0: ีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: รัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพ
7: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกันกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์มีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้ปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระดมเครื่องมือบุคลากรและเครื่องสูบน้ำจัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่โดยเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์และบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมขังนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่ได้แก่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลุ่มน้ำแม่กลองโดยจัดให้มีการแถลงและถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 9:00 น.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งประตูระบายน้ำพนารายบริหารจัดการคลองและสถานีสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำหรืออ่าวไทยและประสานกรุงเทพมหานครในพื้นที่รอยต่อเพื่อเร่งระบายน้ำและลดน้ำท่วมขังโดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1,914 เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ 7 เครื่องและรถขุดตีนตะขาบ 2 คันพร้อมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมงกระทรวงมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยสามารถใช้ภาพรวมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงลุยน้ำไปถ่ายภาพขณะน้ำท่วม
8: นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยแนวทางการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทางนี้คปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะเร่งจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนภายใน7 วันพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oicconnect ตลอดจนสายด่วนคปภ.1186บริการตลอด24 ชั่วโมงปฏิพลสถาพมารายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ K-Essence The Legend of High End Home Entertainment Product
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083712-4448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
8: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
9: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
10: ไปฮอตช็อปสิ
9: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
10: ์ไปฮอตช็อปสิ
9: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
10: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
11: Bright and Beautiful brings back the good old days.

วัสดีมากครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าอรสวก็เข้าสู่ช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็เจอกันกับผมสุพจน์ผจญหยุดนะครับคลื่นสบายๆ 93.5 FM และเพลงสากลในอดีตโดยเฉพาะสำหรับในช่วงเวลาตรงนี้ของเราที่ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงศูนย์ธนกรรมเอเดลไวส์เดนทัลเฮาส์พร้อมทั้งสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพตำนานความอร่อยของนักชิมนั้นก็คือฮอตช็อปสุขุมวิท41นะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีไปกับทรอปิกาน่าและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออแกนิกทรอปิกาน่าครับเสียงเพลงเพราะๆโดยเฉพาะระบบไฮเอนด์ทั้งจากยุโรปและก็อเมริกานำเข้าและก็จัดจำหน่ายโดยบริษัท KSN Group จำกัด The Legend of High End Home Entertainment Products 3 โชว์รูมรัชดาพิเศษนะครับ The Blue Meter Fortune Town และ CDC ชั้น1อาคาร4นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ksans.com แล้วก็ Facebook KS Home Entertainment Plus ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไปได้ที่0837124448เช้าวันนี้ขอมาบรรเลงขับขานเพลงเพราะๆด้วยวงประสานเสียงต่างๆสักเบรกหนึ่งนะครับเริ่มต้นกันด้วยวงนี้กับเบดลี่ชุดนี้นะครับจาก Cliff Adam Singers Around the World Far Away Places Wonderful Copenhagen และ Tulips from Amsterdam ครับ

ก็เปิดเพลงเพื่อการผ่อนคลายสำหรับในสัปดาห์นี้เมดเลย์ชุดใหญ่นะครับหลายที่หลายทางเราก็เคยไปเที่ยวกันมาแล้วจากการประสานเสียงของวงอังกฤษนะครับ The Crippledom Singer จากชุด Sing Something Simple มี Around the World Far Away Places Wonderful Copenhagen Tulip from Amsterdam Vienna City of My Dreams I'm in Love with Vienna นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะได้ไปเพิ่มเติมคาซัคสถานคิร์กิสถานอีก2ประเทศด้วยกันก็หวังว่าที่สนามบินก็คงจะเรียบร้อยแล้วละมั้งครับเพราะเห็นมีการประกงประกาศว่าสัปดาห์หน้าจะมีฝนเทลงมาอีกเมื่อสัปดาห์หน้าตัวเองก็ลุ้นๆอยู่แล้วนะครับว่าน้ำมันจะขึ้นมาในระดับไหนปกติไอ้น้ำที่เข้ามาในโรงรถเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วเวลาฝนตกหนักๆเกินแบบครึ่งชั่วโมงขึ้นไปสักประมาณ45นาทีมันก็จะล้นมาจากถนนใหญ่วิภาวดีรังสิตย้อนกลับเข้ามาในท่อระบายน้ำซึ่งมี2ท่อใหญ่ๆแต่นั้นสำหรับดันน้ำเข้ามาเก็บเอาไว้ในซอยไม่ได้ระบายออกนะอันนี้มันก็คือปัญหาอยู่เหมือนกันแล้วมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าโดยปกติธรรมดามันจะลงไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ฝนหยุดก็ใช้เวลาสักประมาณ15นาทีอะไรแบบนี้ก็หมดนะครับวันนั้นก็ลุ้นจริงแล้วฝนมันก็พอประมาณแต่ว่าน้ำมันไหลย้อนเข้ามาเพราะว่าทุกที่ทุกทางบนถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยน้ำเยอะมากๆซึ่งผมจะเห็นภาพตรงนั้นเมื่อปี1900เดี๋ยวดูใหม่ อยู่ดีๆก็นึกไม่ออกซะอย่างนั้นครับแต่ว่าในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะถนนวิภาวดีน้ำเยอะปีนี้ก็โอ้โหมหาศาลแต่ว่าสำหรับที่บ้านพอใช้เวลาไปสักพักหนึ่งฝนหยุดถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมในถนนเยอะใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ค่อยลงไปทีละนิดละนิดกว่าจะลงหมดในบ้านป่าไปแบบเที่ยงคืนแต่ก็ยังดีนะครับที่มันลงมันไม่ได้แช่ขังก็สบายใจขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าน้ำในถนนวิภาวดีรังสิตมันยังเยอะอยู่ใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้ไปทำงานแต่ว่ามีการเตรียมงานเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะผมก็คาดเอาไว้ว่าการเดินทางคงจะลำบากก็เลยบันทึกเทปเอาไว้ให้ฟังหลายที่หลายทางนะครับน้ำท่วมสูงมากบ้านคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ประสบภัยไปเช่นเดียวกันบางท่านก็บอกว่าไม่เคยท่วมเลยปีนี้โดนก็ไปแบบณจังงังเลยทำอะไรไม่ค่อยถูกบางคนก็ต้องอาศัยอยู่บนชั้น2ครับส่งกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับตรงนี้พอน้ำลดก็แน่นอนที่สุดเสียสตุ้งสตางค์กันอีกเยอะซ่อมบ้านนั่นเองแล้วก็ส่งกำลังใจไปถึงคุณตรงนี้นะครับปลอดภัยกันทุกคนจากบริษัทเคเอสันกรุ๊ปจำกัดอย่างน้อยทุกๆเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีเพลงพอเพราะจะลงใจแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกสักชุดหนึ่งจากการประสานเสียงของ The Johnston Brothersเริ่มต้นกันที่ No Other Love ครับ

0: Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway.
1: ก็เป็นวงจากอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับ The Johnston Brothers สองเพลงด้วยกันระหว่าง No Other Love แล้วก็หลังสุดลีลาของ Tango กันแต่เช้ากับ Hernando's Hideaway นะครับวง Johnston Brothers นี้นำเพลงนี้ขึ้นไปสู่อันดับยอดนิยมอันดับหนึ่งในอังกฤษเลยนะครับว่ากันว่าเนื้อเพลงเขาจะเล่าถึงในคลับลับๆที่มี Hernando's Hideaway อยู่ก็บอกว่าแรงบันดาลใจในเพลงนี้มาจากสถานที่ในเพลงเป็นบาร์ลับๆยุคห้ามขายเหล้าที่มีอยู่จริงชื่อว่า Hilltop ในรัฐอิลลินอยนะครับส่วนบาร์ลับๆในบ้านเราไม่บอกผมก็เคยไปบาร์ลับแต่ไม่ใช่ในยุคนี้นะยุคก่อนนู้นนะครับนานแล้วปัจจุบันนี้เลิกออกเที่ยวกลางคืนนี้นานมากแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนปัจจุบันนี้ก็ยังนอนดึกอยู่เกือบแบบตีหนึ่งตีสองอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าไม่ได้ออกไปไหนนั่งดูหนังนู่นนี่ไปตามเรื่องตามราวในวัยแก่ๆแบบนี้ครับกับช่วงเวลาตรงนี้ของเราเสียงเพลงเพราะจากบริษัทเกสันกรุ๊ปจำกัดนะครับนำความสุขของเสียงเพลงในระบบไฮเอนด์มาให้คุณได้ติดตามกันแล้วก็ชุดเครื่องเสียงต่างๆนะครับเชิญปรึกษาหารือกันได้ระบบเสียงคุณภาพทั้งนั้นนะครับ3โชว์รูมของ KSN รัชดาภิเษก CDC The Bermuda Fortune แล้วก็เข้าไปดูเรื่องเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ksans.com Facebook KS Home Entertainment Plus ครับสอบถามเพิ่มเติม0810080008 0837124448นะครับพร้อมทั้งในช่วงกลางนี้กับผลิตภัณฑ์ Tropicana สำหรับในเดือนตุลาคมนี้นะครับชอบผ่านทาง LINE ทาง Facebookครบ599บาทลดทันที12%ด้วยกันแล้วก็เมื่อครบ500บาทนะครับคือเป็นยอดที่หลังหักส่วนลดแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยแล้วก็ทุกออเดอร์ยังมีของสมนาคุณมอบให้ด้วยนะครับส่วนชุดบำรุงผิวหน้ากระชับผิวอะไรต่างๆนานานี่ก็ลดมากเลยนะครับ 20% ทุกรายการไม่ว่าจะเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมนะครับโทนเนอร์เจลล้างหน้าอะไรแบบนี้เชิญเข้าไปดูเลทเพิ่มเติมได้ที่ tropicanaoil.com แล้วก็ช้อปผ่านทาง LINE ทาง Facebook ได้เลยนะครับจัดส่งไวมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana ครับส่วนอาหารอร่อยๆก็เป็นหน้าที่ของฮอตช็อปที่ปรุงให้คุณได้รับประทานกันนะครับเมนูพิเศษสำหรับในเดือนนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่ข้าวคลุกกะปิข้าวผัดนำเลียบแล้วก็วันที่10ถึง18ตุลาคมเรามีอาหารเจแล้วก็อาหารมังสวิรัติด้วยจะมีของทอด3สหายจะเป็นไชเท้าเต้าหู้เผือกทอดมีพิซซ่าเจมีก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะครับของหวานก็จะเป็นประมาณแบบว่าเค้กแครอทแอปเปิ้ลทาร์ตอะลามูดแล้วก็สลัดลอยแก้วใครไปทานกันที่ร้านบอกว่าฟังจากรายการนี้มีส่วนลดมอบให้เป็นพิเศษขออีกสักชุดหนึ่ง2เพลงนะครับอาจจะเลยเวลาไปนิดหนึ่งเพราะว่าตั้งไว้เรียบร้อยแล้วกับวงผู้หญิงบ้างครับ The Maguire Sisters เริ่มต้นกันด้วยเพลง Heart แล้วก็ตามติดด้วย Song of India

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Hintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
2: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อ Channel พร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
3: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
4: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
5: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
6: ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
6: ์ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
6: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
7: You're listening Bright and Beautiful
8: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

พลงนี้บางทีเขาเรียกว่าเป็น The Magic Song เป็นการท่องมนต์บิบบิดิบอบบิดิบูคือชื่อเพลงนะครับมาจากซินเดอเรลล่าวันนี้เลือกเสียงของไดนาชอให้ฟังมาท่องมนต์กันหน่อยโอมเพียงฝนฟ้าที่จะมาส่งท้ายกันในเดือนตุลาคมนี้จงไปจงไปจงคลายจงน้อยลงจงน้อยลงจงน้อยลงโอมเพียงโอมเพียงไปซาไปซา มาช่วยกันท่องนะครับขอให้ปฏิหารมีจริงคุณฟังกำลังอยู่กับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ที่ 93.5 FM ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เจอกันนะครับกับผมสุพจน์ประจนยุทธทักทายก็เข้ามาคุยกันได้ใน Facebook นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ๆด้วยขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วทุกท่านทุกคนก็ให้ประสบโชคดีมีความสุขกันนะครับพร้อมทั้งในช่วงกำลังนี้จากบริษัทบุญรอดจำกัดเติมกำลังใจให้แก่กันและกันเสมอมานะครับและสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ก็คือน้ำสะอาดๆน้ำดื่มสิ่งนั่นเองขอบคุณนะครับที่ส่งสิ่งไปให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยต่างๆพร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้ของเรานะครับเพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีนะครับก็ขาดกันไม่ได้อยู่แล้วสำหรับในการตื่นนอนขึ้นมาในเช้าๆก็ต้องมีการแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันอะไรแบบนี้นะครับมีใครไม่แปรงฟันในตอนเช้าบ้างหลังจากตื่นนอนไหนต้องบอกกล่าวมาสิ ครับอย่าทิ้งไว้นะระวังจะมีปัญหาเดี๋ยวเสียฟันแท้ๆไปก็จะมาโอดครวญไม่น่าเลยไม่น่าเลยลุงนี้ดูแลกันให้ดีๆพบทันตแพทย์กันบ้างนะครับ6เดือนครั้งดีที่สุดไปคลีนฟันไปทำความสะอาดฟันไปขูดหินปูนหินปูนจับเยอะๆนี่ก็เสียบุคลิกภาพยิ้มออกมาทีโอเห็นคราบหินปูนเยอะเลยใครที่ยิ้มแบบเปิดเหงือกนี่ยิ่งเห็นชัดเจนเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องคลีนฟันด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อหินปูนเกาะจับเยอะๆเนี่ยก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับเดี๋ยวจะเสียฟันแท้ๆไปจะหาว่าไม่เตือนใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ฟันก็สะอาดเรียบร้อยแล้วศูนย์ทันตกรรมเอดไวส์เดนเฮาส์พร้อมดูแลสำหรับทุกๆคนในครอบครัวที่จะให้มีสุขภาพฟันที่ดีนะครับสามารถเข้าไปดูเรทเพิ่มเติมในส่วนของการบริการต่างๆได้ที่เว็บไซต์ edelweissdentalhouse.com 2 สาขาครับวิภาวดีรังสิตและก็สุขุมวิท15มาอีกสักชุดหนึ่งเป็นชุดงานเพลงของ Disney Childrenซึ่งมันจะมีอยู่4-5แผ่นน้ำท่วมเมื่อสักครู่นี้ท่วมใหญ่ๆปี2554ที่เราเรียกกันว่ามหาอุทกภัยนั่นเองที่บ้านในกทม.ก็ป่าเข้าไปครึ่งแข้งเลยต้องเป็นผู้ลี้ภัยไปอยู่ที่สวนแถวๆมินบุรีนู้นเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างบ้านมาซ่อมก็เสียสุ่งสตางไปเยอะอยู่เหมือนกันครัวเครือนี่พังยับพังเยินจริงๆปีนี้เข้าใจเลยนะครับส่งกำลังใจไปถึงที่ผู้ที่ประสบภัยและต้องซ่อมแซมบ้านเข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดีเลยครับ

สองเพลงสุวรรณีริเวอร์แล้วก็ Red River Valley ต่ออีกสักหนึ่งกับชุดเดียวกันนี่แหละ On a Bicycle Built for Two ครับ

ครับก็จบไปด้วย On a Bicycle Built for Two นะครับมีใครไปขี่จักรยานลุยน้ำกันบ้างเวลาช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอล่ำลาไปด้วยเพลงในเซตสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังก็ฟังข่าวกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาด้วยเพลงพล่อยเยอะแยะเลยนะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงที่เราจะอยู่ด้วยกันสำหรับในวันเสาร์วันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับบริษัทบรรลุจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41พร้อมทั้งทรอปปิคาน่าเคเอซานส์นะครับแล้วก็ศูนย์ทันตกรรมเอทไวส์เดนทัลเฮาส์สวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพปิดท้ายกันด้วย The Ames Brothers กับเพลง You You You เพลงนี้ครับเดี๋ยวสักครู่เจอกัน

0: 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลย้ำถึงมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพิ่มวงเงินเยียวยาน้ำท่วมและการดำเนินชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

0: 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ 2 ล้านบาท
4: นายแพทย์เอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมถึงแผ่นดินไหวและสึนามิเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับอุทกภัยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถเดินทางหรือดำเนินชีวิตตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกิน7วันจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาทชวิษาประทุมมารายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดกระทบประชาชนกว่า3ล้านคนเร่งให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด
5: นายนิรัชพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,175,292 ครัวเรือนประชาชน 3,244,091 คนทางนี้ปภ.ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศแจ้งเตือนควบคุมการเดินเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันแนะประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกรมเจ้าท่าออกประกาศฉบับที่223/2569แจ้งเตือนนายเรือผู้ควบคุมเรือและชาวเรือในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้สืบเนื่องจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตร กรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือกับผู้ควบคุมเรือตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งหรือเดินเรือในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงวันดังกล่าวพร้อมขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
8: ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
8: ์ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
8: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
9: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
10: Bright and Beautiful brings back the good old days.

เป็นเพลงที่ค้างๆกันอยู่เลือกให้ฟังสองเวอร์ชันนะครับสั้นๆเสียงของดาราที่มีชื่อว่าไมเคิลแลนดอนแล้วก็ตามติดด้วยการประสานเสียงของวง The Blouse นะครับกับเพลง Shenandoah หรืออาจจะเรียกขานกันอีกชื่อหนึ่งว่าAcross Dubai, Missouri ก็เป็นพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านเก่าแก่ American Folk Song ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19กันเลยทีเดียวเพลงนี้ก็มีคนร้องคนเล่นเอาไว้เยอะเลยนะครับทั้งภาคร้องภาคบรรเลงอะไรต่างๆนานาก็เข้ามาสู่อีก1ชั่วโมงของเรานะครับ 93.5 FM Bright and Beautifulสู้ๆกันนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญภาวะการต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยบางที่ก็ห้างแห้งแล้วบางที่ก็ยังเจออยู่ปีนี้กรุงเทพนี่แบบหนักหนาสาหัสมากนะครับเติมกำลังใจให้แก่กันและกันกับบทเพลงเพราะๆตรงนี้จากช่วงเวลาของ Bright and Beautiful โดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งครับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41ก็ไปทานกันได้นะครับฮอตช็อปเขาเปิดทุกวันยินดีต้อนรับเสมอครับแล้วก็ในช่วงเวลาตรงนี้จากศูนย์ธนกรรมเอเดลไวส์เดนทัลเฮาส์ก็เข้าไปดูเรียนเพิ่มเติมได้ในส่วนของการบริการในด้านต่างๆครบทุกสาขานะครับที่นี่เขามีทีมอาจารย์จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเอาไว้ก็ดูแลกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วนะครับเพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีเว็บไซต์ก็ edwisedentalhouse.com 2 สาขาครับวิภาวดีรังสิตและก็สุขุมวิท15ครับเพลงค้างๆกันอยู่มีคนอยากฟังเพลงทางเหนือของอังกฤษบ้างแถบสกอตแลนด์ก็จัดให้ฟังกันสักชุดหนึ่งนะครับขาดไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นเพลงนี้แหละผลงานของ The Corries นะครับกับเพลง Skyboat Song

ครับก็ฟังกันไปชุดหนึ่ง3เพลงเริ่มต้นจาก The Corries นะครับ Sky Boat Song แล้วก็ Scotland Brave จากศิลปิน Canadian Scottish นะครับนั่นคือ John McDermott หลังสุด Alex Beaton กับเพลงโฟกพื้นบ้านของสกอตแลนด์เช่นเดียวกันนะครับก็จัดได้ว่าเป็นงานเก่าแก่ตั้งแต่นู้นเลย1841ลองเล่นไม่ได้เต้นระบำนะครับแต่ว่ามันมาจนถึงในปัจจุบันนี้แหละเพราะดีครับยิ่งฟังยิ่งเพราะสำหรับล็อกโลมอนคิดถึงสกอตแลนด์เนาะไปหลายที่อยู่เคยเจอเหตุการณ์ที่หนึ่งจำขึ้นใจมันหนาวใช่ไหมครับปรากฏว่าฮีเตอร์เสียในที่พักโอ้โหหนาวเหลือเกินผมผ้าที่หนึ่งแบบตั้งหลายชั้นแต่ก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปเที่ยวอีกแล้วกับสองประเทศยังไม่เคยไปสำหรับคีร์กีสถานกับคาซัคสถานเตรียมไม่พร้อมอีกไม่กี่วันนะครับอากาศก็กำลังดีไม่หนาวจัดเที่ยวไปแบบได้คุณภาพกับสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพพร้อมทั้งในช่วงเวลานี้จากเอเดอไวส์เดนทัลเฮาส์มีปัญหาไหมครับยังไม่มีไม่เป็นไรจำชื่อนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เว็บไซต์ edelweissdentalhouse.com แล้วถ้าเผื่อมีปัญหาปุ๊บก็โทรไปได้ปั๊บนะครับสองสาขาครับวิภาวดีรังสิตและสุขุมวิท15พร้อมจะดูแลเพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีฟังเพลงจากสกอตแลนด์แล้วก็นึกถึงเพลงไอริชด้วยเรียกโจนี่เจมส์ให้ฟังกับเพลง When Irish Eyes Are Smiling ครับ

ครับจอห์นนี่เจมส์กับเป็น I Wish Eyes Are Smiling ขอต่อกันด้วยเสียงของอีกสักหนึ่งสาวคนนี้ฟรานซิสนะครับกับเพลง My White Irish Rose ครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
2: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
3: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
4: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
5: You're listening Bright and Beautiful
6: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

ก็ประมาณว่า Cheers นะครับหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วที่บ้านนี้ผมนั่งนึกถึงคุณลิซ่าที่น่ารักของเรานะครับหมดแก้วหมดแก้วไอ้โปรเซสแล้วก็ตอนนั้นเป็น Oktoberfest Polka กับในชุด German Beer Drinking Songs ไม่รู้ใครร้องนะครับมันก็ตามเต็นท์ต่างๆนั่นแหละที่เขาทำออกมาเป็นรูปแบบซีดีแล้วก็ออกมาขายผมก็ติดไม้ติดมือกลับมาบ้านอยู่หลายปีแล้วนะครับนานแล้วแต่ในเทศกาล Oktoberfest ไม่เคยไปเคยไปแต่งานตามหมู่บ้านที่เขามาทำเต็นท์โรงเบียร์นี่สนุกนะครับสนุกมากๆรู้สึกพรุ่งนี้จะหมดละสิสำหรับเทศกาล Oktoberfest มีมาตั้งแต่ในช่วงของปลายกันยาวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะส่งท้ายแล้ววันที่4ตุลาสำหรับงานOktoberfest ที่มิวนิกประเทศเยอรมนีนะครับก็ว่ากันไปตามบทเพลงต่างๆเดี๋ยวเล่นให้ฟังกันจบเลยสำหรับในเบรกนี้นะครับอีกหลายต่อหลายเพลงก็เตรียมมาไว้สนุกสนานไปด้วยกันนะครับแก้เครียดในช่วงเวลาตรงนี้ส่งกำลังใจไปถึงผู้ที่จะต้องเผชิญกับภาวะต่างๆถึงแม้ว่าหลังน้ำลดแล้วแต่ว่าถ้าเผื่อมันมีหนักหนาสาหัสเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้านไปแล้วแน่นอนที่สุดเลยนะครับต้องเสียเงินเสียทองมาซ่อมแซมบ้านอีกเยอะเลยนะครับส่งกำลังใจกันตรงนี้จากบริษัทบุญรอดจำกัดพิพิธภัณฑ์คุณภาพสิ่งครับพร้อมทั้งสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าและแน่นอนที่สุดแล้วนะครับเสียงเพลงเพราะๆตรงนี้จากบริษัท KSN Group จำกัดอยากฟังเพลงแบบมีคุณภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ของตัวคุณเชิญได้เลยนะครับปรึกษาก็ได้ประสบการณ์40กว่าปีกับ KSN 3โชว์รูมรัชดาพิเศษ CDC และ The Bloomiller Fortune Townคุณผู้ฟังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ksan.com แล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook KS Home Entertainment Plus โทร0837124448นานๆก็มาสักทีหนึ่ง Max by Grapes นั่นเองนะครับกับเพลง I Like Beer

แล้วก็หลายๆคนใน Facebook ด้วยจะเป็นคุณตงคุณต๋องอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นพี่ต่อสิริพงศ์จะเป็นพี่วิทย์ของเรานะครับพี่วิทย์กริชหรือว่าคุณเอวิสกริชหายเย็บฉี่ไปเลยครับกับเพลง I Like Beer Mac by Grapes นะครับแล้วก็ Bubble in My Beer จากแห่ง Thompson เขาคุณนี้ร้องเอาไว้ในปี1958นะครับแล้วก็หลังสุด In Heaven There Is No Beer ก็น่าจะจริงแล้วนะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ถ้าเผื่อใครอยากจะดื่มเบียร์Inhale, there is beer. ซึ่งก็เป็นเสียงของ Frankie Yankovic นะครับคือเป็นคนที่เล่นอะคอร์เดียนแล้วก็เป็นนักดนตรีในแนวโพก้าสนุกสนานชื่อ เป็นอเมริกันชื่อสายสโลวีเนียที่ได้รับฉายาอย่างเป็นทางการว่า America's Polka King ก็สนุกสนานดีนะครับเดี๋ยวก็คงจะจบในเซตนี้เอาไว้ไม่เช่นนั้นคุณผู้ฟังคงจะวิงเวียนศีรษะเป็นแน่แท้เพราะว่ามันมีเครื่องดื่มชนิดนี้อยู่เยอะเกินไปในเบรกนี้นานๆทีนะฉลองเทศกาล Oktoberfest ไปด้วยคนหนึ่งครับกับช่วงเวลานี้จากผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงน้ำมันบะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิกานาช้อปออนไลน์ได้ที่ tropicanaoil.com หรือว่าหาซื้อได้โดยทั่วไปบริษัทเคซันกรุ๊ปจำกัดเดอะเลเจนด์ออฟไฮเอ็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์โปรดักส์พร้อมทั้งฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนัดชิมสุขุมวิท41อาหารอร่อยเยอะเลยนะครับแต่ว่าจะทานอะไรกันดีเท่านั้นเองเลยนะครับเพราะว่าเขามีให้เลือกกันหลากหลายจริงๆร้านฮอตช็อปก็เปิดกันทุกวันนะครับยินดีให้บริการเสมอจากฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์ปากซอยสุขุมวิท41มาฟัง The Clancy Brothers กันบ้างสุดท้ายสุดกับชุดนี้ของเรา

วียนหัวละเดี๋ยวขอออกไปนั่งพักสักครู่ทิ้งท้ายไปด้วยเพลงซิกิซิกิซักหอยหอยหอยแล้วเดี๋ยวสักครู่พบกันนะครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชโลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้เฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาค

0: วัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่ามีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้และยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวปฏิพลสถาคมมารายงาน
3: เช่นเดียวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมนี
5: ้นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักวันที่4ตุลาคมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันที่5ถึง6ตุลาคมนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
3: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอ้างว่ามีนักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพันเอกมาเจดอับดุลเลาะอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนซึ่งรวมถึงเมืองตาอิสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้นอกจากนี้ยังทำให้ยานพาหนะทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆถูกทำลายรวม216รายการโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอย่างอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวสามารถสกัดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอิสได้สำเร็จอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shopตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Product
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์หลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบเรียลไทม์มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
8: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
9: ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
9: ์ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
9: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
10: Bright and Beautiful brings back the good old days.

ป็นเพลงมาตรฐานทั้งสองเพลงนะครับระยะเวลาใกล้เคียงกัน My Romance ที่จบไปจากเสียงของ Kamen McRae ประมาณ1935งานประพันธ์ของ Richard Rodgers แล้วก็ Lawrence Hart หลังสุดเป็นเสียงของ June Christie นะครับ1937จากการประพันธ์ของ George Rogaira Gershwin They Can't Take That Away From Me ก็ฟังเพลงมาตรฐานกันสักชุดหนึ่งเพลงสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับในชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ครับเข้าสู่เดือนใหม่ก็หวังว่าฟ้าฝนคงจะจางๆลงไปในไม่ช้าความรู้สึกไหมครับว่าเวลาหน้าฝนนี่ทำไมมันยาวยาวเช่นเดียวกันกับหน้าร้อนแต่ถ้าเพื่อเป็นหน้าหนาวเนี่ยมันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปมาแบบสั้นมากๆเลยอะไรแบบนี้นะครับระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยฝนโปรยปลายทำนู่นทำนี่ทำนั่นตากฝนนะครับทั้งตากฝนทั้งแช่น้ำอะไรแบบนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับส่งความห่วงใยไปถึงคุณตรงนี้จากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงแล้วก็รวมไปถึงฮอตช็อปเรสปองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่นะครับที่นี่เขาอุดมไปด้วยอาหารอร่อยหลากหลายให้คุณได้ทานกันเปิดกันทุกวันแล้วนะครับที่มิราเคิลมอลล์ปากซอยสุขุมวิท41เดือนนี้ขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่ข้าวคลุกกะปินะครับข้าวผัดน้ำเลียบน่าทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ใกล้จะถึงเทศกาลกินเจกันอีกแล้วที่ฮอตช็อปก็มีทั้งอาหารเจแล้วก็มังสวิรัติร่วมด้วยนะครับระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมก็จะมีพวกของทอดสามสหายจะเป็นชายเท้าเต้าหู้เผือกหรือว่าจะเป็นพิซซ่าเจก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจอะไรแบบนี้นะครับก็เชิญไปทานกันได้ฮอตช็อปเปิดทุกวันมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41แฟนๆเพลงของ Bright and Beautiful ไปทานกันที่ร้านมีส่วนลดมอบให้ด้วยยินดีต้อนรับเสมอนะครับฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์เปิดทุกวัน10จนถึง21นาฬิกาเลยครับฟังงานของ Michael Bublé ครับกับเพลง Dream เพลงนี้

พลงเซตนี้ระหว่างนักร้องสองคนประมาณว่าเป็นลุงกับหลานก็แล้วกันนะครับท่านเซอร์โรจเจอร์สกับเพลงที่จบลงไปอีกครั้งหนึ่งกับงานประพันธ์ของโรเจอร์สแล้วก็ฮาร์ต1937 Where or When นะครับส่วนก่อนนั้นไมเคิลบูเบลเพลงจากการประพันธ์ของจอห์นนี่เมอร์เซอร์1944และเพลง Dream ชีวิตจริงไม่ดีไม่งามหลุดเข้าไปในฝันบ้างก็ได้ตื่นลืมตามาน้ำท่าอะไรต่างๆนานามันหลอนไปหมดเลยเก็บทำความสะอาดซ่อมแซมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาเพราะว่าเคยเผชิญเมื่อปีพันในช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเท่าไหร่ล่ะ 2,554 ใช่ไหมอันนั้นแบบเข้าบ้านเต็มๆแล้วก็แช่อยู่สักประมาณน่าจะเกือบเดือนละมั้งแต่ปีนี้ที่แถวบ้านค่อนข้างดีหน่อยนะครับอาจจะลงช้าหน่อยแต่ก็ลงภายในค่ำคืนก็ลุ้นๆอยู่ตลอดเวลานะครับคือวันนั้นแบบตื่นตัวมากๆยังไงดียังไงดียกของดีหรือยังอะไรแบบนี้ลุ้นแบบส่งกำลังใจไปถึงผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะครับทุกที่ทุกทางไม่ว่าจะกทม.หรือว่าตจว.ก็ตามทีเพราะว่าก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันครับกับช่วงเวลาตรงนี้ของเราโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ส่งน้ำดื่มส่งน้ำใจไปให้แก่กันและกันด้วยนะครับพร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้ของเรากับ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery ใครเตรียมตัวทานเจก็ Hot Shop เขามีอาหารเจแล้วก็รวมไปถึงมังสวิรัติให้ทานกันด้วยนะครับก็เป็นอาหารง่ายจะเป็นในชุดของเต้าหู้ทอดนะครับจะเป็นพิซซ่าเจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเจก็ทานกันได้นะครับส่วนใครไม่ได้ทานเจก็มีอาหารแนะนำอย่างก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อไข่จะมีข้าวคลุกกะปิจะมีข้าวผัดนำเลียบให้ได้ทานกันพร้อมทั้งอาหารอื่นๆอีกมากมายเชิญชวนคุณนะครับHot ShopเปิดทุกวันMiracle Mallสุขุมวิท41พร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออแกนิกทรอปิคานาครับฟังเคลลี่สมิธกับเพลง How Sweet It Is To Be Loved By You

0: ครับกับ Kelly Smith และ Playing How Sweet It Is To Be Loved By You ขอเติมอีกสักหนึ่งสาว
1: Why not take all of me
0: Ella Fitzgerald ครับกับ Playing All Of Me

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Hintosh MA2375 Pure Tube Integrated AmplifierMacintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบเรียลไทม์มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
2: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
3: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
4: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื้นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
5: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
6: You're listening Bright and Beautiful
7: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคานาเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products

พลงที่ตัวของศิลปินคนนี้นะครับโทนี่เบนเน็ตร้องเอาไว้ได้โด่งดังมากๆนะครับนั่นก็คือ Who Can I Turn To ประมาณ1964เบรกสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายของเราแล้วนะครับกับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful Weekend Showทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เจอกันสัปดาห์ละ2วันนะครับส่วนวันอื่นๆนั้นไม่ได้จัดรายการทำงานอย่างอื่น ก็ติดตามแล้วก็เจอกันได้ตรงนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ช่วงครึ่งเช้า FM 93.5 Art and Culture Radio นะครับผมสุพจน์ดำเนินรายการขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในบ้านของเรา Be My Guest ใน Facebook นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงครับศูนย์ทันตกรรมเอดวายส์เดนทัลเฮาส์ยังไม่มีปัญหาไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่จำชื่อนี้ไว้ง่ายๆเลยนึกถึงบางทีอาจจะลืมชื่อไปนะครับก็ให้นึกถึงเพลงกันละกันเพลง Edelweiss Edelweiss และนี่ก็คือ Edelweiss Dental House ก็เป็นชื่อของเรานะครับจำไม่ยากเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากดอก Edelweiss จริงๆนะครับเป็นศูนย์ทันตกรรมที่อยากให้คุณมีฟันขาวๆสวยๆสะอาดสุขภาพฟันดีๆทุกๆคนเลยนะครับแวะไปได้ครับที่ศูนย์ทันตกรรมมาตรวจสุขภาพฟันมาดูแลฟันมาแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องอะไรต่างๆได้นะครับที่นี่คุณหมอเฉพาะด้านทันตแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาเลยนะครับจัดฟงจัดฟันนะครับหรือว่าจะเป็นทำรักเทียมที่นี่จะต้องบอกว่าเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ทำรักเทียมแล้วก็มี Implant Knowledge Center เป็นศูนย์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำรักเทียมก่อนทำจริงด้วยนะครับเพราะเขาจะอธิบายอย่างละเอียดให้คุณได้นึกภาพตามได้เห็นวัสดุได้เห็นของจริงว่าวิธีที่ทำรักเทียมเป็นยังไงก็เข้าไปดูเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะครับในส่วนการบริการต่างๆที่ www.edelweissdentalhouse.comสองสาขาครับวิภาวดีรังสิตใกล้กับแยกสุทธิสารแล้วก็สุขุมวิท15ครับพร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้กับระบบเสียงคุณภาพไฮเอ็นจากยุโรปและอเมริกานำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท KSN Group จำกัด3โชว์รูมครับรัชดาภิเษก Crystal Design Center The Bluebeetle Fortune Townดูเรทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ksans.com Facebook KS Home Entertainment Plus ฟังดิออน วอร์วิกกับองค์ Only Just Begun

แน่นอนที่สุดแล้วนะครับเพลงนี้ปิดรักนักเพลงโดยเฉพาะคอเพลงเก่าคุ้นกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะต้นฉบับของ The Platters นะครับ1955วันนี้เลือกดารานักร้องอย่างแฮร์รี่คอนิกจูเนียร์มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับองค์ลิยูนะครับแล้วก็ก่อนนั้นดิออนวอร์วิกกับเพลง We've Only Just Begun เวลาก็เหลืออีก 4-5 นาทีไปแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่กับ 93.5 ยาวๆกันต่อไปยังมีเพลงดีๆให้ฟังตลอดทั้งวันนะครับก็ติดตามในภาคบ่ายกันนะครับส่วนผมนั้นจะกลับมาเจอกับคุณใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท KSN Group จำกัด The Legend of High End Home Entertainment Products นะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิกาน่าพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายลองเข้าไปดูเด็ดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tropicanaoil.com ได้เลยสั่งซื้อกันก็เรามีโปรดีๆให้กับคุณด้วยพร้อมทั้งฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41เทศกาลทานเจที่นี่เขาก็มีอาหารเจแล้วก็รวมไปถึงมังสวิรัติให้ทานกันด้วยนะครับพร้อมทั้งศูนย์ธนกรรมเอเดอร์ไวส์ Dental House โดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นศูนย์ธนกรรมครบวงจร2สาขาวิภาวดีรังสิตและสุขุมวิท15สวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมารายงานสภาพอากาศเตรียมตัวก่อนออกเดินทางกันในวันอาทิตย์ที่11นะครับก็ติดตามกันขอบคุณบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์วันนี้ไปด้วยเพลงนี้เลยอาจจะโกหกสุขว่ากับ Sea of Love นะครับขอบคุณและสวัสดีมากครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ด้านนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่ห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมแสดงความยินดีที่ผู้นำกลุ่ม G7 ตัดสินใจปล่อยน้ำมันสำรองมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองก่อนชิงชัยส่งท้ายในวันนี้หลายชนิดกีฬาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่เน้นการระบายน้ำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1,100,000ครัวเรือนหรือกว่า3,200,000คนแม้ส่วนใหญ่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ยังมีหลายจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราปภ.ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบาย

0: ายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานแต่ละลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนบางแห่งเริ่มทรงตัวและลดลงทำให้สามารถทยอยปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นส่วนพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานยังคงระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าเร่งระบายน้ำพร้อมบริหารน้ำในระบบไม่ให้การระบายจากพื้นที่หนึ่งไปเพิ่มผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งด้านลุ่มน้ำแม่กลองสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองเร่งระบายน้ำพร้อมบริหารน้ำในระบบไม่ให้การระบายจากพื้นที่หนึ่งไปเพิ่มผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งด้านลุ่มน้ำแม่กลองสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะทยอยลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานน้ำแม่กลองสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะทยอยลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการเดินเครื่องสูบน้ำตามระดับน้ำและสภาพพื้นที่เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบด้านท้ายน้ำขณะเดียวกันได้เตรียมบริหารพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเช่นเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาการระบายให้เหมาะสมกับน้ำที่ไหลเข้าอ่างสภาพลำน้ำด้านท้ายและความสามารถในการรับน้ำของแต่ละพื้นที่สำหรับการเคหะชุมชนองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม3เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังตรวจสอบทางน้ำประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานรวมทั้งเร่งแก้ไขจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำและเตรียมเครื่องจักรกับเจ้าหน้าที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งผลถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปจึงกำชับทุกพื้นที่เร่งร่องน้ำในระบบและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำภาคเหนือแบบบูรณาการโดยยกระดับการแจ้งเตือนและจัดศูนย์พักพิงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าประมาณ2เดือนโดยจัดระบบบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาพร้อมซักซ้อมแผนรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเพิ่มระบบตรวจวัดปริมาณฝนด้วยโทรมาตรและเซ็นเซอร์ในพื้นที่สูงเพื่อประเมินปริมาณน้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือในภาวะฉุกเฉินมีการเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการรวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมตลอด24ชั่วโมงโดยบูรณาการข้อมูลจากสสน.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและมหาวิทยาลัยต่างๆหากข้อมูลมีความแตกต่างกันจะนำกรณีสถานการณ์เลวร้ายที่สุดมาประกอบการวางมาตรการรองรับขณะเดียวกันมีการอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลน้ำได้ด้วยตนเองพร้อมนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมอ

0: จริงหรือดิจิตอลทวินมาพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศและระบบน้ำเพื่อวิเคราะห์ระดับน้ำความลึกการสะสมของตะกอนและพื้นที่ที่ควรขุดลอกรวมถึงพัฒนาระบบเตือนภัยให้ระบุความเสี่ยงได้ละเอียดถึงระดับหลังคาเรือน
1: ต้องเวียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่าทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชนซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับ
0: นอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมนำข้อต่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเข้าสู่ระบบ thaiwater.net เพื่อระบุตำแหน่งและวางแผนช่วยเหลือหรืออพยพได้อย่างเป็นระบบโดยแนวทางดังกล่าวเคยนำไปใช้ในจังหวัดสงขลาและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังพื้นที่อื่นส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวอาจพิจารณาทั้งการปรับโครงสร้างชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ำได้และการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยคำนึงถึงทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพของประชาชนพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนว่ามีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อนข้างคลี่คลายและภาคกลางจะมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงที
4: ในช่วงนี้ก็ต้องระวังเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะครับก็ได้แจ้งไปยังแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมน.ส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยาทั้งดูแลนะครับแล้วก็การเตรียมยกผู้คน
3: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำชับให้ศึกษาข้อมูลสรุปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจนก่อนนำไปเผยแพร่พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งส่งผลให้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติได้มากขึ้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบหรือการสร้างความปั่นป่วนใดๆปฏิพลสารพมมารายงาน
2: รัฐบาลเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD รวมถึงช่องทางออนไลน์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554เพราะไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือปริมาณมากไหลมารวมกันเป็นหลักแต่เกิดจากฝนตกสะสมและตกต่อเนื่องหลายวันขณะที่ระบบระบายน้ำมีขีดจำกัดทำให้น้ำสะสมและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามระดับน้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงไม่เท่าปี2554ส่งผลให้พื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือบริเวณที่มีทางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติหลายจุดสามารถติดตามระดับน้ำหน้าเขื่อนการระบายน้ำและระดับน้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงนำข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบการรับมือขณะที่รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและปภ.โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพ
5: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปภ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8 โมงเช้าก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10 โมงเช้าเป็นสรุปรายวันจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปนสปะ
2: สำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์นายแพทย์เอกภพระบุว่ามีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหน่วยงานได้เร่งดำเนินการอย่างรอบด้านโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนและได้สั่งการให้สั่งบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายและจ่ายสินไหมภายใน7 วันนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้สำนักงานคปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะต้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7 วันพร้อมกันนี้ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oicconnect ตลอดจนเปิดบริการสายด่วนคปภ.1186ตลอด24 ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและรับแจ้งปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีกระทรวงศึกษาธิการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาประสบอุทกภัย988แห่งทั่วประเทศทั้งอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียน
6: นายจตุยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยล่าสุดว่าสถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม988แห่งใน29 จังหวัดโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด5 อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้ว ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียนแม้ช่วงนี้จะตรงกับช่วงวันปิดภาคเรียนแต่กระทรวงศึกษาธิการได้วาง4มาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนได้แก่เร่งทำความสะอาดดินโคลนขยะตรวจสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟและครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อซ่อมแซมให้ปลอดภัย 100% พร้อมจัดสรรงบประมาณและงบกลางรองรับจัดการเรียนการสอนและการสอบยืดหยุ่นสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนหรือสอบชดเชยให้ปรับรูปแบบตามสภาพจริงสำรวจความต้องการเร่งด่วนของครูนักเรียนและบุคลากรเพื่อจัดหาอาหารอุปกรณ์การเรียนและการเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเดินทางลำบากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเช่นการเรียนออนไลน์หรือการปิดเตียงชดเชยโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
7: โชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับสิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปทเองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัย
6: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำพลังอาชีวะจัดตั้งโครงการ OVEC We Care เปิดศูนย์อาชีวะอาสาฟิกอิสเซนเตอร์กว่า55หน่วยในพื้นที่ประสบภัยเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลระยองสระแก้วนครนายกและพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้บริการตั้งครัวศูนย์พักพิงตลอดจนซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาข่ากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่ถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์เทราต์ ลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันเชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
2: พระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
11: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชรัญพลจันทร์พุ่มชาวจังหวัดตรังกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมและสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงประทับใจในพระปีชาสามารถในการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงาม
12: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมมัดมีงานปั้นแล้วก็งานจักสานพวกนี้ครับแล้วก็มีชุดไทยในพระราชนิยมนะครับที่เป็นแบบต่างๆครับอันนี้เป็นที่ประทับใจครับว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเขาจะสร้างรายได้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่แบบว่ามีวัฒนธรรมของเขาเองเช่นแบบพวกผ้ามัดมีอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะไรครับ
11: ด้านดาบตำรวจลือชัยบรรจงเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ดูแลบริเวณจุดพักคอยอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน
13: พระพันปีเนี่ยเด่นชัดในเรื่องของพระราชกรณียกิจเกี่ยวทางด้านสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปาชีพกิจกรรมทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนส่วนพระองค์พาก็คือเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับสร้างอาชีพด้วยแล้วก็ให้โอกาสกับประชาชนในภาพรวมด้วย
11: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
14: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในอาคารผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ลูกจ้างเสียชีวิต1รายได้สั่งการให้นางสาวประภาวดีแก้วสิริพงศ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์และดูแลครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์พร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ทายาทอย่างเต็มที่จากการตรวจสอบพบลูกจ้างเสียชีวิต1รายคือนายนพพรอิ่มเอิบอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนโดยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพไม่รวมดอกผลทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้แนะนำให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือกท.16พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้รับทราบอย่างครบถ้วนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างซึ่งหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกจ้างในทุกสถานการณ์นิตยาคุณสิมรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสส่งหมอเดินเท้าลงพื้นที่โคกสะตออำเภอรือเสาะดูแลกลุ่มเปราะบางมอบยาสามัญประจำบ้าน
15: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือหมอเดินเท้าลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความอุ่นใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยร้อยเอกชัดชัยคงประจักษ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4609พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่บริเวณบ้านสันพักดีหมู่ที่6ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะซึ่งเป็นชุมชนประชาชนไทยพุทธบริเวณรอยต่ออำเภอศรีสาครเจ้าหน้าที่ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยมอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน9ชุดพร้อมแนะนำวิธีใช้ยาและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากช่วยบรรเทาความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้นแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามแนวทางทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 12:31 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเนื่องจากประเด็นนี้ไม่เคยอยู่ในวาระการพิจารณาแต่สิ่งที่ยุโรปทำถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งยุโรปมีน้ำมันดีเซลสำรองเป็นจำนวนมากและควรเข้ามามีบทบาทในการอุดหนุนอุปทานระดับโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกจากสงครามในตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเจมิสันเกรียร์ผู้แทนการค้าสหรัฐ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 อาทิประเทศสหรัฐประเทศจีนและฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐโดยระบุว่าร่างแถลงการต่อต้านการผลิตล้นตลาดที่เป็นสาเหตุของการกดต้นทุนอย่างไม่เป็นธรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกบางประเทศปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับร่างแถลงการดังกล่าวทั้งนี้รัฐมนตรีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการผลิตที่ล้นตลาดและการใช้แรงงานบังคับได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่เห็นด้วยกับสหรัฐหลังจากที่ประชุมมาแล้วกว่า2วันนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเม็กซิโกเตรียมออกร่างกฎหมายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook Instagram และ TikTokเพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรับผิดชอบและงดเว้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะร่างกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนชาวเม็กซิโกจากการเผชิญกับความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคนร้ายเพศชายวัย18ปีจำนวน2คนก่อเหตุใช้อาวุธมีดและระเบิดแบบทำเองบุกโจมตีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตอเรออนรัฐโกอาวิล่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกส่งผลให้รองผู้อำนวยการหญิงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก4รายนายบราฮิมซาลิข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนทั่วโลกกว่า44%หรือประมาณ13ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าการศึกษาถือเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นเส้นทางสู่โอกาสและการพึ่งพาตนเองนอกจากนี้การตัดงบประมาณด้านการศึกษาอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกรวมถึงปิดกั้นโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ UNHCR กล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ65ในปี2568แต่มีเพียงร้อยละ32ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษารวมถึงงบประมาณในปีที่แล้วยังลดลงจากปี2567เหลือเพียง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสวนทางกับพลเรือนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ UNHCR ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinghy Ilka Sixโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยหลังการแข่งขันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่กล่าวว่าการได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งที่2จะกลับไปเตรียมตัวให้ดีที่สุด
18: หนูก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่เมือง LA แล้วค่ะหนูทั้งเรียนทำงานด้วยแต่ว่าหนูก็เลือกจะอยู่ที่นั่นเพื่อเป้าหมายว่าจะกลับไป LA เพื่อที่จะไปแบบทำให้ดีกว่าครั้งก่อนค่ะแล้วพอได้ตัวแล้วเนี่ยมันก็เป็นแรงกำลังใจที่ดีมากๆค่ะแล้วเหมือนแบบสิ่งที่เราทำทั้งหมดที่เราเสียสละไปแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ตัวแบบเร็วขนาดนี้ด้วยค่ะก็คือมันเร็วมากแล้วก็เหมือนแบบหนูคิดว่ามันจะช่วยเปิดประตูในการแบบซ้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเตรียมพร้อมแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบ security ว่าเราไม่ได้ทิ้งไปนะคือได้ไปแล้วนะ
17: วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับอรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทย และเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0ต่อ2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาถสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหรียญทองตกเป็นของอวังโมฮัมหมัดอัซิซูอัสนีจากมาเลเซียขณะที่รายการออมเนียมหญิงซึ่งแข่งขัน4รายการได้แก่สแครดเทมเพิลเรดอิลิมิเนชันเรดและพอยเรดผลปรากฏว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์จบการแข่งขันอันดับ12หลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วกีฬามีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสวันนี้นรเศรษฐาดาก็สู้อย่างเต็มที่จนถึงรอบรองชนะเลิศส่วนใจก็เจอศึกหนักมาจากรายการสปรินต์เมื่อวันก่อนถือว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนในประเภทอื่นๆนักกีฬาก็ทำผลงานได้น่าพอใจจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปเสร็จปักตะกร้อประเภททีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมณิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอย15ต่อ9และ15ต่อ4เข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1ต่อ2เซต11 15 17 15และ11ต่อ15คว้าเหรียญเงินกอล์ฟเอเชียนเกมรอบ3บุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโชว์ฟอร์มรอบ3เก็บ8เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวจบรอบ7อันเดอร์พาร์รวม3วัน8อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นอันดับ5ร่วมตามหลังทอมคิมผู้นำจากเกาหลีใต้4สโตรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้ขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนพาอยู่อันดับ21ร่วมและพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม2โอเวอร์พาอันดับ26ร่วมโดยทีมชายไทยขยับขึ้นอันดับ5ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาตามหลังเกาหลีใต้ทีมนำ8สโตรกด้านบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยในรอบ3เก็บเพิ่ม6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้จบรอบ4อันเดอร์พารวม3วัน3อันเดอร์พาหลังอันดับ6ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ17และนัทกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม8โอเวอร์พาอันดับ22ร่วมส่วนทีมหญิงไทยรั้งอันดับ6ด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พากีฬาพาเดลหญิงคู่รอบ2 2นักตบสาวไทยนาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเลียสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับคู่จากซาอุดีอาระเบียตุนแมตช์นี้สู้กันนานถึง3ชั่วโมง5นาทีก่อนที่คู่สาวไทยจะพ่ายไปอย่างวุ่นวิด1ต่อ2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายทำให้ตกรอบ2เช่นเดียวกับประเภทชายคู่อนบราเวลและสเตฟานโนมัชโชล่าที่หยุดเส้นทางในรอบเดียวกันสำหรับวันนี้แข่งขันวันสุดท้ายโดยมีลุ้นเหรียญหลายชนิดกีฬาทั้งเรือใบและกอล์ฟที่เดินทางมาถึงวันตัดสินเหรียญนอกจากนี้ยังมีเทควันโดยูจิสูยูโดและฮอกกี้ก่อนมีพิธีปิดเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง12เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ศรีจารักอารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามส่งท้ายกลุ่ม B แพ้ให้กับฟิลิปปินส์1ประตูต่อ2โดยได้ประตูเดียวจากอิกลาสสันหลนอย่างไรก็ตามทัพช้างศึกเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วโดยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกานักบิดไทยนำธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดหลังมุกระดาสาระพืชฮีโร่นักบิดสาวแกร่งจากไทยจากทีม SNJT Racing Team สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วยการเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ชาวไทยคนแรกที่ผงาดคว้าชัยในศึกซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนหลังบิดเข้าเส้นชัยอันดับ1ในเรสสุดท้ายของรุ่น Yamaha R7 ครับพร้อมกับสร้างความสนใจให้กับวงการซูเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนอย่างมากเนื่องจากเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้ได้อย่างเข้มข้นและคว้าชัยเหนือนักบิดชายได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
16: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
19: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 12:43 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shorturl.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02-660-2052หรือสายด่วน1506และกด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126036151 2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600ถึง99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำเตือนว่ากินเค็มมากระวังไตพังแต่ในชีวิตประจำวันอาหารรสเค็มกลับแทรกซึมอยู่ในเมนูที่เรารับประทานโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆปัจจุบันทั้งองค์กรรัฐหน่วยงานด้านการแพทย์และภาคีเครือข่ายพยายามรณรงค์เรื่องการปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนดังนั้นการลดเค็มจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ที่เป็นโรคไตหรือความดันโลหิตสูงเท่านั้นแต่เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดเค็มลดการได้รับโซเดียมดังนี้ค่ะ 1. ทำความเข้าใจก่อนว่าคำแนะนำในการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมในขณะที่อาหารที่วางจำหน่ายทั่วไปต่อ1เสิร์ฟก็อาจให้โซเดียมอยู่แล้ว 600 ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อมื้อซึ่งหมายความว่าความแปรผันของปริมาณโซเดียมมีค่อนข้างมากจากอาหารที่วางขายในท้องตลาดจึงควรใช้วิธีลดเท่าที่ทำได้และควบคุมแบบไม่ปล่อยผ่านบ่อยๆในทุกมื้อที่ได้รับประทานอาหาร 2. ลดการปรุงเติมน้ำปลาพริกน้ำปลาซีอิ๊วและน้ำจิ้มต่างๆลงจากพฤติกรรมเดิมๆ 3. ลดพฤติกรรมการชุบจิ้มน้ำจิ้มเปลี่ยนเป็นแค่ครึ่งคำเช่นจิ้มเพียงบางส่วนหรือตักน้ำจิ้มด้วยปลายช้อนมาใส่อาหารแทนการจิ้ม 4. พิจารณาส่วนประกอบเมนูก่อนตัดสินใจบริโภคระหว่างการกินอาหารโซเดียมสูงที่ซ้ำซ้อนเช่นยำไข่เค็มหมูยอจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปถึง2ชนิดคือไข่เค็มและหมูยอซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าไข่ปกติและหมูสดปกติแนะนำให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริโภคและเปลี่ยนอีก1อย่างให้เป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารจากแหล่งธรรมชาติ 5. ลดปริมาณการซดน้ำแกงหรือราดน้ำผัดน้ำยำลงคลุกข้าวเพราะในน้ำปรุงรสเหล่านี้จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณสูงจากผงปรุงรสต่างๆ 6. ไม่เค็มไม่ได้แปลว่าไม่มีโซเดียมเนื้อสัตว์แปรรูปขนมปังเบเกอรี่ล้วนมีโซเดียมแฝงอยู่หากเป็นไปได้ควรเลี่ยงหรือเลือกกินแต่น้อยเพื่อลดการได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายท่านผู้ฟังคะการปรับพฤติกรรมควรทำควบคู่กับการรับประทานอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักและผลไม้ตามความเหมาะสมเลือกอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักและตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวเพราะไตและความดันโลหิตเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดการลดเค็มตั้งแต่วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยลดภาระของร่างกายและเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวลดเค็มวันนี้ไตทำงานเบาลงความดันไม่พุ่งสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ตีสนิทแอบส่ง

0: 1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์Afternoon Delight

Happy Wonderful Weekend มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะก็วันนี้สุขสันต์วันเสาร์กัน Saturday Delight นะคะในช่วงของ Afternoon Delight พอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ค่ะดีเจเจี๊ยบจะมาพบเป็นประจำอยู่แล้วนะคะที่ FM 93.5 และ 95.5 MHz กับสีสัน 70s and more Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์วันนี้งานเพลงที่นำมาเริ่มรายการกันหลายท่านก็คงได้ฟังจบลงไปแล้วนะคะเซอร์พอไหมคะนี่กับThe Long and Winding Road ในเวอร์ชันไลฟ์นะคะไลฟ์ที่ลอนดอนเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2005ก็ยังไงล่ะหนทางตอนนี้ก็ค่อนข้างลำบากนะคะหลายบ้านเนี่ยต้องอพยพจากบ้านตัวเองไปอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนในช่วงนี้ก็ค่อนข้างยากลำบากในหลายพื้นที่คิดถึงเพลงนี้ค่ะก็เลยเลือกนำมาเป็นเพลงเริ่มรายการบ่ายวันนี้ขอบคุณสำหรับการทักทายกันในทุกช่องทางนะคะทั้ง SMS 468-9935ทาง LINE 935AD รวมทั้งทางหน้าเพจ Facebook รายการ Afternoon Delight กับข้าวกับปลามาเหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีได้ผลกระทบใช่ไหมคะไม่ได้รับผลกระทบท่านที่ส่งเกี๊ยวห่อมาเนี่ยนะเกี๊ยวน้ำที่ภรรยาทำให้แล้วก็ทักทายมาขอบคุณมากค่ะคุณดาเนียลทักทายอีกหลายท่านเลยนะคะมาพร้อมดอกไม้สีม่วงดอกไม้สีม่วงคุณรินบอกว่าฟ้าร้องจังแต่ฝนตกเปาะแปะเปาะแปะช่วงนี้ใครก็ไม่อยากให้ตกหนักหรอกนะคะฟ้าฝนตกทุกวันเติมทุกวันเติมน้ำกันทุกวันนะก็น่าเห็นใจที่หลายบ้านยังลอยน้ำอยู่นะคะยังจมน้ำลอยน้ำอยู่แล้วน้ำมันก็เริ่มที่จะดำแล้วอ่ะเริ่มจะส่งกลิ่นอันนี้ก็ฝากถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะคะจริงๆก็ทำกันอยู่แล้วแหละนะคะเร่งรีบที่จะทำกันอยู่แล้วกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยทั้งผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ท่านที่โดนน้ำท่วมนะคะวันนี้เตรียมยกของขึ้นที่สูงแถวๆปากเกร็ดนอกคันกั้นน้ำเพราะว่าฝนก็ยังมาเรื่อยๆนะคะจริงๆเดือนนี้เดือนตุลาแล้วนะเนี่ยเดือนตุลาก็จะเข้าหน้าหนาวอยู่แล้วนะแต่ว่าฝนยังมานะคะร้อนเจอหนาวอ่ะพอมาปะทะกันก็เลยทำให้เกิดฝนนะคะฟ้าร้องน่ากลัวมากเลย 2-3 วันมานี้ยังไงก็เทคแคร์ดูแลกันนะคะอาหารแห้งเตรียมแล้วพอเติกก็ต้องเตรียมตัวแล้วค่ะอย่างดีนะคะที่ว่ามีให้ตุนนะมีให้ตุนเพราะว่าตามเชลต่างๆเนี่ยไม่ทราบว่าเขามาเติมแล้วหรือยังนะคะมีมาเติมแล้วหรือยังหรือว่ายังก็ไม่รู้โอ้โหเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะต้นสัปดาห์แล้วก็ปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้โหมันยากลำบากมากเลยยากลำบากไปทุกเรื่องนะคะอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่ก็มาฟังเพลง
มาฟังเพลงเพื่อที่จะให้ผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายกันกับเรื่องของความทุกข์ยากในช่วงนี้

เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เหมือนเป็นเพลงแห่งความหวังเลยนะกับงานของ Eagles No More Cloudy Days นะคะที่แต่งโดย Green Fry มันเป็นความหวังนะคะเหมือนกับมีความหวังในการที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าความยากลำบากอะไรแนวนี้นะคะกับ Do It or Die Atlanta Rhythm Section ที่อยู่ในอัลบั้ม Underdog นะคะอัลบั้มนี้นี่มีรูปน้องด็อกด้วยนะที่หน้าปกอ่ะนอกจากจะเป็นศิลปินมีรูปศิลปินแล้วก็มีรูปน้องหมาด้วยก็สู้กันอย่างเต็มที่นะคะในช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่สู้ก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็ชวนให้สู้ๆกันที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างที่แถวฝั่งทนแยกท่าพระบอกว่าไม่มีแดดไม่มีฝนกำลังฟังเพลงสบายๆแต่เมื่อสักครู่โอ้โหนะก่อนที่จะสตาร์ทรถนี่มองไปทางด้านที่จะมาเนี่ยค่ะก็คือทางด้านมาสถานีเนี่ยโอ้โหมันครึ้มมันเป็นเมฆฝนซะเป็นส่วนใหญ่เลยก็ลุ้นๆแต่ว่าก็เจอแค่เบาๆนะคะมีฝนโปรยปรายบ้างไม่ถึงกับมากมายนักก็เลยมาไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเจอเมฆฝนอย่างที่สองสามวันที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหนะแบบที่ปัดน้ำฝนเบอร์สองนี่เอาไม่อยู่นะคะต้องเบอร์สามต้องเบอร์สาม

ร็อกมีเจนทรีร็อกมีสโลลี่แอนดี้คิมนะคะครบรอบวันคล้ายวันเกิดของเขาเมื่อเดือนที่แล้วก็เลยนำเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100ในสหรัฐอเมริกามาฟังด้วยกันร็อกกันเบาๆแล้วกันนะคะขอให้ร็อกเป็นตัวแทนของฝนที่มาแบบเบาๆ

รำลึกถึงศิลปินชายหน้าสวยที่ยุค70แฟนๆจะต้องมีภาพโปสเตอร์ยักษ์ของเขาเนี่ยแปะฝาห้อง

ขาคือมาร์คส์โบแลนแห่ง T-Rex ค่ะจากไปในเดือนกันยายนแล้วก็เกิดในเดือนกันยายนด้วยตั้งแต่ปี1977ตอนนั้นอายุ29ปีเองศิลปินหน้าสวยผมหยิกนะคะแล้วก็สีสันมาพร้อมเลยเวลาที่เขาทำการแสดงบนเวทีถ้าใครเป็นแฟนของศิลปินคนนี้คือมาร์คส์โบแลนนี่ก็จะต้องเห็นเขาบนเวทีนะคะมีสีสันมากๆเลยพวกเราก็จะต้องมีภาพเขาเลยนะคะในอิริยาบถต่างๆแปะฝาห้องเห็นไหมคะก็คิดว่าหลายท่านก็คงจะมีเหมือนกันนะคงจะมีเหมือนกันขอบคุณเค้กชิ้นนี้นะเพิ่งได้รับสดๆร้อนๆทางไลน์ 935 AD เป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะชอบชอบไปหมดแหละดีเจถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินเนี่ยมีหลายท่านก็ส่งข่าวมานอกจากอาหารการกินแล้วนะคะอ้อไข่เค็มดาวก็มาเคยทานอยู่แล้วค่ะยุคก่อนเนี่ยจะสัญจรไปทำงานใช่ไหมคะเวลาไปสุราษฎร์เนี้ยไม่พลาดเลยกับไข่เค็มดิบนี่แหละแล้วก็เอามาทอดเอามาดาวเอามาต้มสุดแท้แล้วแต่แถวปากเกร็ดฝนตกหนักคุณแมวเมโลดี้รายงานมากับอีกที่ไหนอีกคะเนี่ยหลายที่เลยก็เตรียมตกแล้วแหละเหมือนอย่างที่สวทเมื่อสักครู่ดิฉันออกไปโผล่ดูนอกห้องนะก็ครึ้มมาแล้ว

และนี่คือ Batman Turner Overdrive หรือ BTO กับเพลง You Ain't Seen Nothing Yet

ศิลปินมากความสามารถนะคะแรนดี้แบชแมนปีนี้อายุ83แล้วประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยกับวงดนตรีทั้ง2วงที่วันนี้นำเพลงของเขามาเล่นนะคะGuess Who นี่เป็นที่รู้จักมากมายเพราะว่ามีเพลงเยอะนะคะเพลงที่เมื่อสักครู่นำมาเล่น American Woman นี่ก็เป็นที่รู้จักแล้วก็นำเวอร์ชันที่เป็นสตูดิโออัลบั้มเวอร์ชันเนี่ยมาเล่นปกติก็จะเปิดในเวอร์ชัน Edit ใช่ไหมคะสั้นๆแต่มีคุณผู้ฟังก็คิดถึงสมัยที่แกะเพลงนี้ไงตอนช่วงอินโทรเนี่ยก็อยากจะฟังเพลงนี้เต็มๆเลยนำมาให้ได้ฟังกันนะคะสองวงนี้เป็นวงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยเพลงดังมากมายที่เราคุ้นๆกันของเขาเราก็จะได้ฟังเสมอๆนะคะวันนี้เลือกสองเพลงนี้มาให้ได้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอีกประมาณสักไม่ถึง20นาทีนะไม่ถึง20นาทีก็อาจจะหมดเวลาก็ใกล้ที่จะหมดเวลายังไงก็เอาใจช่วยนะคะส่งกำลังใจให้ชาวประเวศและชาวฉลองกรุงน้ำลดไวๆแล้วก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตอนนี้มันก็ส่งกลิ่นแล้วด้วยนะแต่ก็เข้าใจแหละว่าฝนก็มาเติมอยู่ตลอดเลยแล้วก็ทางผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยบริหารจัดการน้ำเขาก็คงต้องทำอะไรที่เป็นขั้นตอนแล้วก็ตามแนวทางที่จะผ่านน้ำนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยซอยเรวดีตกเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ไม่แรงก็แสดงว่าเดี๋ยวก็คงจะวนไปตกวนไปในหลายๆที่ที่สวทนี่ก็กำลังแล้วล่ะค่ะ

Behind Blue Eyes นะคะก็ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่งานของคณะ The Who กับ Grand Funk Railroad Bad Time พี่มาร์คของเรานั่นเองที่เป็นคนแต่งแล้วก็ร้องนะคะอยู่ในอัลบั้ม All the Girls in the World Beware ในปี1974แล้วก็โด่งดังมากมายเลยนะคะของ Grand Funk นี่เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะคุ้นหูของโกกีบ้านเรานะคะพอเปิดมานี้ก็มีเสียงกรีดเข้ามาเลยคุณไมเคิลเบสบอกว่าลาดพร้าว101มามืดเลยครับบางไปอินฝนฟ้าแรงน้ำก็ท่วมอันนี้คุณวสันต์นะเทเวศตกแล้วครับพี่คุณจิวรายงานมาคุณจิวออนเดอะเวย์เรียบคลอง2ฟ้าร้องแต่ยังไม่ตกเตือนอันนี้เป็นการเตือนขอบคุณที่บอกว่าชอบนะคะชอบ Bad Time ทั้งที่มันเป็นเพลงที่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยนะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่ดีของเขาคือ เกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ว่าช่วงนี้นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักละมันเป็นเรื่องของน้ำท่วมคุณจัสตินเวย์บอกว่าเรวดีตกเรียบร้อยมีที่ไหนอีกคะเนี่ยอ้าวแม้ถ้าบอกได้เลยจะบอกเลยนะคุณแมวบอกว่าคุณดีเจช่วยบอกฝนให้หยุดตกด้วยค่ะฮ่าฮ่าฮ่าขอบพระคุณคุณพี่หญิงจิราวดีนะคะบอกว่าขอเข้ามาเซย์เฮลโลและกู๊ดบาย to you ตรงบริเวณประตูบ้านยังท่วมอยู่ค่ะนี่ฟ้าคำรามอีกแล้วเพลียหัวใจเนี่ยเขาก็มาสม่ำเสมอนะคะมาสม่ำเสมอเลยแล้วก็บางวันนี้ไม่รู้ว่าโกรธใครมาโกรธมากมายด้วยอะฟ้าถึงได้ร้องขนาดนั้นคำรามขนาดนั้นมืดแล้วเมื่อสักครู่ไฟตกคุณแดเนียลคุณแสงเดือนคุณแสงเดือนทับธานีเมกะบางนารถติดวันนี้รถติดนะคะหลายที่ลาดพร้าวฝนตกเก็บบ้านจากน้ำท่วมยังไม่ทันเสร็จเลยเหนื่อยค่ะคุณสุภาวดีตัดพ้อมา

เดือดมาก็เดือดตอบคุณ8876 request มานะคะเมื่อเที่ยง45ทาง SMS 4689935กับ Hail Patrolงานของ Judas Priest

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้าน

0: ่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งโรงพยาบาลสนามและหน่วยแพทย์เชิงรุกดูแลผู้ประสบภัยต่อเนื่องติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์แต่ละพื้นที่เร่งกระจายยาน้ำกัดเท้ากว่า 50,000 ชิ้น
2: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สำคัญได้แก่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและโรงพยาบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระบบเทเลเมดิซีนและการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์สะสม 159,336 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบาง 81,078 รายคัดกรองสุขภาพจิต 23,319 รายและสนับสนุนการดูแลในศูนย์พักพิง402แห่งนอกจากนี้ยังกระจายยาโรคน้ำกัดเท้าในเขตสุขภาพที่4และ6รวม 58,666 ชิ้นครอบคลุม12จังหวัดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้เหลือ25จังหวัดมีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม141แห่งใน18จังหวัดเปิดให้บริการได้91แห่งและหยุดบริการ50แห่งแม้หลายแห่งกลับมาเปิดบริการได้แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผู้พักพิงกลุ่มเปราะบางและภาระบริการทางการแพทย์อย่างเพิ่มขึ้นจึงควรเน้นรักษาความต่อเนื่องของบริการสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิงพร้อมติดตั้งระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยการดูแลกลุ่มเปราะบางสุขภาพจิตติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยบริการมีเพียงพอและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงอุทกภัยรวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเป็นพิเศษนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐฟลอริดาพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่กว่า250รายโดยคาดว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบหลายสิบปีสำนักข่าว AP รายงานว่าในปีนี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วกว่า250รายและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนใหญ่อยู่ในเทศมณฑลฮิลส์โบโรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแทมปาเมืองใหญ่อันดับ3ของรัฐฟลอริดาโดยข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและวารสารทางการแพทย์ระบุว่าการระบาดครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของสหรัฐทำให้ทางการในฮิลส์โบโรและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมเร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงทั่วพื้นที่ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะโดยผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีไข้และปวดเมื่อยอย่างรุนแรงส่วนผู้ป่วยอาการหนักอาจมีเลือดออกช็อกและเสียชีวิตได้โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะตามพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Music on Wheels
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Music on Wheels ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ถูกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
0: Music on Wheels เพลงติดล้อ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Music on Wheels กับดิฉันธนาสรกีรติบุตรที่ FM 93.5 นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมตรงกับวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะสำหรับเสียงอันอู้อี้นี้เกิดขึ้นจากเสาร์ที่แล้วพี่จุ๋มเริ่มป่วยนะคะสรุปแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอวันอาทิตย์ดิฉันก็ตามมาเลยทีเดียวค่ะไปโรงพยาบาลทั้งคู่เลยนะคะก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะวันนี้เสียงยังไม่ค่อยหายดีนะคะแต่ก็นำเพลงไพเราะมาให้คุณได้ฟังอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวข่าวคราวในแวดวงยานยนต์ที่น่าสนใจที่พี่เปียกขวัญชัยประพัดพงศ์ฝากให้พี่จุ๋มมาอัปเดตให้คุณฟังด้วยค่ะสำหรับวันนี้เพลงแรกที่ฉันเลือกเป็นเพลงไพเราะนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่โอ้โหมีเรื่องราวมากมายเลยทีเดียว This is my song เป็นเพลงที่เขียนโดยชาลีแชปลินในปี1966นะคะแล้วก็บันทึกเสียงโดยเพทราคลาร์กนะคะเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆเลยแต่จริงๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าที่มาของเพลง This is my song เป็นเพลงที่เขาตั้งใจที่จะให้อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง A Countess from Hong Kong นะคะซึ่งชาลีแชปลินเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแล้วตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าจะให้อัลจอห์นสันร้องเพลงนี้นะคะแต่เขาก็ได้มาพบว่าอัลจอห์นสันนั้นได้จากไปแล้วที่แรกก็ไม่เชื่อจนกระทั่งได้เห็นรูปทูมสโตนของอัลจอห์นสันว่าเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่23ตุลาคมปี1950นะคะซึ่งทำให้เพลงที่อยู่ในภาพยนตร์ A Countess from Hong Kong นั้นเป็นเพลงบรรเลงไปนะคะแต่หลังจากที่ชาลีแชปลินนั้นได้สบายใจขึ้นวางใจลงเกี่ยวกับอัลจอห์นสันเขาก็บอกว่าเพลงนี้เขาอยากที่จะให้เพทราคลาร์กซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ใกล้ๆกับที่พักของเขาด้วยเนี่ยให้บันทึกเสียงเพลงนี้นะคะส่วนเพทราคลาร์กเองพอได้ฟังก็ชอบแต่เธอไม่อยากร้องเป็นเนื้อร้องที่ดูแบบธรรมดาธรรมดาเฉยๆเก่าๆประมาณนั้นนะที่ชาลีแชปลินแต่งเนื้อร้องไว้เธอก็นำมาใส่เป็นภาษาโน้นภาษานี้ภาษานั้นหลายต่อหลายภาษาเลยแต่ปรากฏว่าในที่สุดเมื่อเธอมาบันทึกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเป็นเนื้อร้องของชาลีแชปลินมันก็เลยกลายเป็น international hit ไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะก็เป็นเพลงแรกที่นำมาฝากให้คุณได้ฟังในวันนี้นะคะตอนนี้เราพักไปฟัง Formula Forum ก่อนหนึ่งตอนนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงไพเราะกันต่อค่ะ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประพัดพงษ
2: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Formula Forum กับผมกฤตกมลกีรติบุตรนะครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กันนะครับโดยพี่ขวัญชัยประพัดพงศ์ก็ฝากข้อมูลมาอัปเดตเช่นเคยเราเริ่มกันที่เรื่องของ BMW เป็นข่าวจากอังกฤษครับที่บอกมาว่ารถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เพียงแต่ลดมลพิษจากท่อไอเสียหรือว่าผลิตชิ้นส่วนจากวัสดุรีไซเคิลเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมทุกด้านเลยนับตั้งแต่การผลิตการใช้งานไปจนถึงการกำจัดเมื่อหมดอายุลงการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นเรื่องที่ยากตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับก็มีการระดมสมองเพื่อที่จะคำนวณผลกระทบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์รวมถึงระบบขับเคลื่อนทั้งระบบจนปัจจุบันเนี่ยก็ได้อ้างอิงฐานข้อมูลการวิเคราะห์อายุการใช้งานหรือว่า life cycle analysis นะครับทำให้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ใหม่เนี่ยมันง่ายขึ้นBMW นั้นสามารถประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน X5 รุ่นใหม่ด้วยตัวเลขการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตทั้งหมดรวมถึงบริษัทซัพพลายเออร์ว่าลดการปล่อย CO2 ลงได้อย่างไรนะครับรอยเท้าคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ X5 เนี่ยซึ่งหมายถึงก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการทำลายและกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับดังนั้นทาง BMW ก็ได้ส่งตัวเลขการผลิตก๊าซเรือนกระจกเนี่ยไปยังสมาคมตรวจสอบทางเทคนิคของเยอรมนีที่จะเปิดเผยเมื่อรถยนต์นั้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ทาง BMW นั้นพยายามที่จะลดการเกิดก๊าซ CO2 เนี่ยในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยประเมินไว้ที่ 40% นะครับครึ่งหนึ่งของเหล็กที่ใช้ในการผลิตตัวถังของ X5 เนี่ยก็มาจากเตาหลอมไฟฟ้าผสมกับวัสดุรีไซเคิลใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตวัสดุโครงสร้างและก็ภายในห้องโดยสารส่วนใหญ่ก็เป็นวัสดุรีไซเคิลด้วยชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับการใช้งานหนักอย่างขอบล้อตัวยึดล้ออุปกรณ์ใช้ร่วมกับเพลาหลังหรือว่าคาลิเบอร์เบรกผลิตขึ้นโดยใช้พลังหมุนเวียนทั้งสิ้นพลังงานที่เป็นหมุนเวียนทั้งนั้นเลยร้อยละ35ของอลูมิเนียมที่ใช้ในประตูก็มาจากแหล่งรีไซเคิลภายนอกรวมกับเศษโลหะที่เหลือจากการผลิตชิ้นส่วนภายในบริษัทเส้นใยวัสดุหลังคาห้องโดยสารเป็นวัสดุรีไซเคิล 100% ส่วนใหญ่นั้นก็มาจากเป็นพวกขวด PET นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยวัสดุการผลิต IX560XDrive มาจากวัสดุรีไซเคิลถึง1ใน3หรือว่าคิดเป็นน้ำหนักได้ถึง940กิโลกรัมนะครับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ระยะแรกก็ใช้ส่วนประกอบพื้นฐานอย่างเคสโลหะนะครับปัจจุบันพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งในการผลิตแบตเตอรี่รุ่นที่6ใช้วัสดุรีไซเคิลจากโคบอลต์ลิเธียมนิกเกิลและก็หากเทียบกับแบตเตอรี่รุ่นที่5การผลิต IX ปล่อย CO2 น้อยลงถึง 28% ต่อวัตต์ชั่วโมงของความจุแบตเตอรี่การผลิตวัตถุสำหรับขั้วบวกและขั้วลบรวมไปถึงเซลล์แบตเตอรี่โดยใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับการลดรอยเท้าคาร์บอนในรถรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะคิดช่วงการใช้งานด้วยโดยประเมินจากรุ่นของระบบขับเคลื่อนระยะทางสะสมต่อปีและก็สถานีชาร์จซึ่ง BMW นั้นประเมินว่า IX560XDrive เนี่ยจะปล่อย CO2 เนี่ยน้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในเมื่อใช้งานเป็นเวลา 1-2 ปีขึ้นไปครับพักฟังเพลงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ์

0: ให้ฟังอีก2เพลงไพเราะนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปก็คือปลฉันรักเธอนะคะหรือว่า P.S. I Love You เพลงดังที่เขียนดนตรีโดยกอร์ดอนเจนกินส์แล้วก็เนื้อร้องโดยจอห์นนี่เมอร์เซอร์นะคะออกมาตั้งแต่ปี1934เพลงนี้เป็นเพลงที่มีออริจินัลฮิตเวอร์ชันโดยรูดี้แวลลี่นะคะออกมาตอนช่วงเวลานั้นแต่ตอนหลังก็จะมีอีกหลายๆศิลปินเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น The Hilltoppers ในปี1953หรือว่าเป็น The Folks ที่ออกมาในช่วงปี1960นะคะวันนี้ดิฉันเลือกเป็นเวอร์ชันที่น่าฟังมากๆเลยแต่เป็นเวอร์ชันที่ออกมาภายหลังของบ๊อบบี้วินตันให้คุณได้ฟังกันค่ะส่วนเพลงก่อนหน้านะคะก็เป็นเพลงที่ไพเราะอีกเพลงหนึ่งนะคะ It's a Sin to Tell a Lie เพลงดังในปี1936เขียนโดยบิลลี่เมฮิลนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ได้ถูกนำมาบันทึกเสียงอีกหลายเวอร์ชันเลยทีเดียวเวอร์ชัน It's a Sin to Tell a Lie เพลงดังในปี1936เขียนโดยบิลลี่เมฮิลนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ได้ถูกนำมาบันทึกเสียงอีกหลายเวอร์ชันเลยทีเดียวเวอร์ชันค่ะ It's a Sin to Tell a Lie เพลงดังในปี1936เขียนโดยบิลลี่เมฮิลนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ได้ถูกนำมาบันทึกเสียงอีกหลายเวอร์ชันเลยทีเดียวเวอร์ชันใน
1: บุตรนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์มาโดยพี่ขวัญชัยประภัทรพงษ์ครับมาดูทางมาเซราติบ้างเป็นข่าวจากอเมริกาครับบอกว่าสถานการณ์ของมาเซราติเนี่ยไม่แน่นอนมาพักใหญ่แล้วและก็ล่าสุดรถระดับตำนานนี้ก็ทำความร่วมมือกับทางหัวเว่ยแล้วก็ JAC ในการผลิตรถรุ่นใหม่จากการเริ่มเจรจากันของมาเซราติหัวเว่ยแล้วก็ JAC ในเดือนพฤษภาคมล่าสุดก็ได้บรรลุข้อตกลงในการพัฒนารถร่วมกันแล้วนะครับโดยใช้แบรนด์ที่ชื่อว่ามาเอ็กซ์โตรสำหรับการจำหน่ายในประเทศจีนส่วนนอกประเทศจีนนั้นเขาจะใช้ชื่อแบรนด์มาเซราติเหมือนเดิมเลยความร่วมมือครั้งนี้ก็จะเริ่มต้นจากการผลิต crossover SUV แล้วก็ Grand Tourer พลังงานไฟฟ้า 100% ทั้ง2รูปแบบโดยจะเป็นทางเลือกเพิ่มจากมาเซราติ Grisel Falcor แล้วก็มาเซราติ Grand Turismo Falcor นะครับจากการรายงานของ JAC Motors เนี่ยเขาจะรับผิดชอบทางด้านวิศวกรรมโดยใช้ฐานการผลิตเดียวกันกับมาเอ็กซ์โตรเนี่ยนะครับส่วนหัวเว่ยนั้นจะเป็นผู้ผลิตแพลตฟอร์มที่เป็น Harmony Intelligent Mobility Alliance หรือว่า HIMA นะครับรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแควนคัมนะครับแล้วก็มีห้องโดยสารอัจฉริยะโดยมาเซราติจะเป็นผู้ออกแบบแล้วก็จำหน่ายทั้ง2รุ่นนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่ามาเซราตินั้นจะผลิตรถจากประเทศจีนเพราะว่า JAC เนี่ยจะมีหน้าที่เพียงการผลิตชิ้นส่วนตัวถังก่อนที่จะส่งไปประกอบนะครับตัวถังทั้งคันเลยเนี่ยก็จะไปประกอบในอิตาลีโดยรถรุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะวางจำหน่ายตลาดที่ตะวันออกกลางอิตาลีฝรั่งเศสและก็เยอรมนีนะครับความร่วมมือครั้งนี้ก็คิดว่ามันก็คงจะช่วยสามารถกอบกู้สถานการณ์ให้แก่มาเซราติได้โดยในปี2568เนี่ยทางมาเซราติก็สามารถจำหน่ายรถได้ 7,900 คันซึ่งก็ถือว่ามียอดขายที่ตกลงมากเลยนะครับถ้าหากว่าเทียบกับปีก่อนหน้านั้นที่เขาจำหน่ายได้ 11,300 คันจาก 11,300 คันเนี่ยลงมาเหลือ 7,900 คันแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่มียอดขายต่ำสุดเลยนับตั้งแต่ทศวรรษ2010เป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ามันการที่จะมาร่วมมือในครั้งนี้กับทางหัวเว่ยแล้วก็เ

0: JAC เนี่ยมันจะช่วยดึงสถานการณ์ของมาเซราติเนี่ยให้ดีขึ้นได้ก็ต้องดูว่ามันจะดีขึ้นได้จริงไหมแล้วก็มันจะมีรูปร่างเป็นอย่างไรต่อไปที่เราจะคงจะได้เห็นกันแหละครับแต่ตอนนี้เรามาพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อใน Formula Forum ช่วงหน้าครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ์

0: Music on Wheels
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
3: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
4: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
3: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
0: Music on Wheels เพลงติดล้อ

0: ให้ฟังกันหลายเพลงเลยนะคะที่เพิ่งจบไป I Left My Heart in San Francisco เพลงดังเลยนะคะแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ซองของโทนี่เบนเน็ตนะคะในปี1953แต่ในวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาให้คุณฟังเป็นเวอร์ชันของจูลี่ลอนดอนซึ่งก็ไพเราะไปอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนเพลงก่อนหน้านั้นก็คือ By the Time I Get to Phoenix เป็นเพลงที่เขียนโดยจิมมี่เว็บแล้วก็แต่เดิมเลยก็บันทึกเสียงโดยจอห์นนี่ริเวอร์สในปี1965จริงๆเพลงนี้ก็มีหลายเวอร์ชันวันนี้ดิฉันเลือกเป็นเวอร์ชันของแกรี่พ็อกเก็ตแอนด์เดอะยูเนียนแกปให้คุณได้ฟังกันก็เป็นเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่เป็นเวอร์ชันที่ไพเราะเช่นเดียวกันค่ะส่วนก่อนเบรกโฆษณานะคะเริ่มต้นมาจาก Dreamin' เพลงดังของจอห์นนี่เบอร์เน็ตที่ออกมาในปี1960นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็น่าฟังอีกเพลงหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ต่อเนื่องมาก็จะเป็น Dream Lover ซึ่งเป็นเพลงที่เขียนโดย Bobby Darin แล้วก็บันทึกเสียงโดย Bobby Darinในปี1959นะคะก็เป็นเพลงหนึ่งที่โด่งดังเลยเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็น4เพลงที่นำมาให้คุณได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความสุขนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราพักฟังเพลงสักนิดนึงไปฟัง Formula Forum กับพี่จุ๋มแล้วเดี๋ยวสักครู่กลับมาฟังเพลงไพเราะกันต่อค่ะ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ์
2: กลับมาคือกันต่อกับอีกช่วงหนึ่งของ Formula Forum กับผมกฤตกมลกีรติบุตรนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์มาโดยพี่ขวัญชัยประภัทรพงษ์ครับมาดูทาง Mercedes AMG นะครับเขาบอกว่ามีการจดสิทธิบัตรปีกตักลมในแบบที่เป็นปรับระดับแรงกดก็เป็นข่าวจากอเมริกาครับที่บอกมาว่าทาง Mercedes AMG เนี่ยเขาได้ยื่นจดสิทธิบัตรใหม่ในเยอรมนีเกี่ยวกับปีกดักลมที่ปรับระดับแรงกดได้นะครับแทนที่การปรับทิศทางกระแสลมข้ามปีกดักลมอย่างที่คุณเคยกันแต่นี่เป็นการเพิ่มแล้วก็ลดแรงกดโดยปรับมุมของเอ็นเพลทให้ยกขึ้นนะครับแล้วก็ลดลงตามความต้องการโดยอาจจะนำมาใช้กับ Mercedes AMG Black Seriesปกติเอ็นเพลทเนี่ยมันจะทำหน้าที่บังคับกระแสลมแรงดันต่ำให้ไหลผ่านทางด้านล่างของปีกนะครับก็จะแยกจากกระแสลมแรงดันสูงกว่าที่ไหลผ่านเหนือปีกส่วนปีกดักลมในสิทธิบัตรเนี่ยจะมีแผ่นที่เป็นเอ็นเพลทชิ้นล่างที่ยาวกว่าปกติแล้วก็มีจุดหมุนตรงปลายปีกดักลมมีระบบควบคุมแล้วก็มีมอเตอร์สำหรับปรับเอ็นเพลทเนี่ยให้ยกขึ้นได้ถึง90องศาจากแนวดิ่งเลยนะครับจนเป็นแนวเดียวกับของระดับปีกดักลมหลักก็จะทำให้มีแรงกดเพิ่มขึ้นจนใช้สมรรถนะได้เต็มที่แล้วก็เพิ่มเสถียรภาพในขณะที่วิ่งบนแทร็กแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะลดแรงกดลงเนี่ยก็เพียงแต่ปรับเอ็นเพลทเนี่ยลงเท่านั้นเองก็จะเป็นการลดความกว้างของปีกดักลมลงนะครับเพื่อจัดกระแสลมเนี่ยให้ไหลผ่านปีกดักลมอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นแม้ว่าปีกดักลมแบบปรับมุมได้เนี่ยจะต้องมีทั้งมอเตอร์มีระบบควบคุมก็จะทำให้มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่มันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งที่มีความกังวลว่าหากระบบควบคุมทำงานผิดพลาดแต่ว่ามันก็มีข้อดีที่จะทำให้ทีมแข่งสนใจในการร่วมการแข่งขันมากขึ้นทั้งก็สามารถที่จะใช้รถนี้ในท้องถนนทั่วๆไปได้ด้วยซึ่งก็จะเป็นการลดปัญหาทางด้านความปลอดภัยจากการใช้ปีกดักลมขนาดใหญ่ที่มีความกว้างเกินแนวตัวถังรถลงไปได้เลยทีเดียวนะครับก็แนวคิดนี้นั้นถ้าหากว่าสามารถใช้ปีกดักลมชุดเดียวแต่ว่าสร้างแรงกดเนี่ยได้เท่ากับปีกดักลม2ชุดหรือว่ามากกว่านั้นก็จะทำเพราะว่ารถแข่งในแต่ละสนามเนี่ยเขาจะใช้ระดับแรงกดไม่เท่ากันนะครับก็คาดว่าพวกเราก็จะได้เห็นนวัตกรรมที่ว่าเนี่ยในอนุกรมของ Mercedes AMG GT Black Series กับรถแข่งที่เป็น GT3 ต้องรอดูภาพกันจะให้แน่นอนแน่นอนแล้วก็รอดูภาพจากทางนิตยสาร Formula ของสื่อสากลนะครับแต่ตอนนี้เราพักฟังเพลงก่อนครับ เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าของ Formula Forum ครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ์

0: อีก2เพลงไพเราะนะคะที่เพิ่งจบไปเบอร์นาดีนนะคะเบอร์นาดีนนั้นเป็นเพลงดังที่เขียนโดยจอห์นนี่โมเซอร์ในปี1957นะคะแล้วก็มีเวอร์ชันที่ฮิตมากๆเลยก็คือเวอร์ชันที่ดิฉันให้คุณฟังคือเวอร์ชันของแพทบูนนะคะเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่โด่งดังขึ้นไปติดอันดับหนึ่งของชาร์ตบิลบอร์ดเบสเซลเลอร์สอินสตอร์สด้วยนะคะเพลงนี้น่าฟังทีเดียวไม่ได้ฟังกันนานแล้วด้วยส่วนเพลงก่อนหน้านั้น The Girl of My Best Friend ค่ะเพลงนี้นะคะก็พูดถึงหญิงสาวของเพื่อนนั่นแหละแหมหลายคนนะคะเขาอาจจะมีอาการนี้กันบ้างนะคะที่ไปหลงรักสาวของเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะคะดิฉันเลือกเป็นเวอร์ชันของ Elvis Presleyที่ร้องไว้ได้น่าฟังมากๆเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะต้องร่ำลากันสำหรับ Music on Wheels เดี๋ยวดิฉันจะทิ้งท้ายไว้ด้วย Formula Forum อีกหนึ่งตอนนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเพลง Something Stupidเพลงดังที่เขียนโดย C. Carson Parks นะคะแล้วก็ออกมาตั้งแต่ปี1966แต่ว่ามีหลายเวอร์ชันเหลือเกินวันนี้ที่ฉันเลือกเป็นเวอร์ชันที่เป็นแนวร็อกประสานเสียงของ The Reconnect Singers ให้คุณได้ฟังกันนะคะปิดท้ายชั่วโมงนี้อย่างไพเราะซาบซึ้งใจกันไปนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสำหรับดิฉันลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่หลังฟังข่าวติดตามพี่จุ๋มได้ใน Beautiful Harmony จนถึง1ทุ่มตรงค่ะดิฉันขอลาไปพักร่างกายนะคะต่อตามที่คุณหมอสั่งเอาไว้นะคะคาดว่าสัปดาห์หน้าเสียงคงจะกลับมาแล้วนะคะยังไงทุกท่านก็ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมด้วยนะคะรักษาตัวรักษาร่างกายกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาฟื้นฟูกันเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงศ
2: ์กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของ Formula Forum กับผมกฤตกมลกิรติบุตรนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์มาโดยพี่ขวัญชัยประภัทรพงศ์ครับมาดูทางด้าน Toyota บ้างนะครับเขาบอกว่า Toyota นั้นกำลังพัฒนารถไฟฟ้าแบบขยายระยะทางเป็นข่าวจากอเมริกาครับที่บอกว่า Toyota มีแผนที่จะผลิตรถไฟฟ้าขยายระยะทางหรือว่า EREV ในเดือนเมษายนปี2000กำลังพัฒนารถไฟฟ้าแบบขยายระยะทางเป็นข่าวจากอเมริกาครับที่บอกว่า Toyota มีแผนที่จะผลิตรถไฟฟ้าขยายระยะทางหรือว่า EREV ในเดือนเมษายนปี2000กำลังพัฒนารถไฟฟ้าแบบขยายระยะทางเป็นข่าวจากอเมริกาครับที่บอกเพราะว่า Toyota มีแผนที่จะผลิตรถไฟฟ้าขยายระยะทางหรือว่า EREV ในเดือนเมษายนปี2000กำลังพัฒนารถไฟฟ้าแบบขยายระยะทางเป็นข่าวจากอเมริกาครับที่บอกเพราะว่า Toyota มีแผนที่จะผลิตรถไฟฟ้าขยายระยะทางหรือว่า EREV ในเดือนเมษายนปี2005Toyota นั้นมีแผนที่จะผลิตรถไฟฟ้า EREV ให้ได้ประมาณ 200,000 คันภายในปี2570โอ้โหปีหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 คันภายในปี2571ซึ่งว่าถ้าว่าเราเทียบยอดจำหน่ายทั่วโลกนะครับล่าสุดของทาง Toyota เนี่ยในปี2568ที่ผ่านมานั้นผลิตรถไฟฟ้า BEV 200,000 คันรถ Plug-in Hybrid นะครับรถ PHEV 180,000 คันแล้วก็รถที่เป็น Hybrid เลยก็คือ HEV โออันนี้เยอะกว่านั้นมากทีเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่า Toyota นั้นจะเปิดตัว EREV ด้วยรุ่นที่มีอยู่นั่นคือรถไฟฟ้าหรือว่า BEV BZ3 แล้วก็รถซีดาน BZ7 crossover SUV BZ3X BZ4X นะครับหรือว่าจะเป็น crossover SUV ท้ายลาด BZ5 มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นรุ่น BZ3X ที่ใช้พื้นฐานร่วมกับ GAC Ion V ซึ่งเป็นรถไฟฟ้า EREV ใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคาดกันว่า Toyota ก็จะนำเทคโนโลยีขยายระยะทางเนี่ยมาใช้กับรถไฟฟ้าในตลาดอื่นอีกหรือไม่ก็ยังไม่บอกมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ต้องถือว่า Toyota เขายังเพลิดเพลินกับยอดขายรถที่เป็นไฮบริดนะครับหรือว่า HEV จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่จะมีการเร่งผลิตรถที่เป็น EREV ไปจำหน่ายนอกประเทศจีนครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของทาง Toyotaและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาฟังเพลงส่งท้ายในช่วงของ Music on Wheels กันแล้วนะครับและไปฟังเพลงต่อกันในชั่วโมงหน้ากับ Beautiful Harmony ถึงทุ่มหนึ่งเช่นเคยครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ
0: ์ Music on Wheels สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงสถานการณ์น้ำในคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ชุมชนริมคลองมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องมวลน้ำที่ท่วมขังในทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงชายนาทป่าสักได้เองแล้วส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายตำบลขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดแนวคลองยกธงแดงแจ้งเตือนประชาชนรับมือสถานการณ์ขอให้ยกสิ่งของและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้านสำนักงานชลประทานที่10ร่วมกับปภ.และอบจ.ลพบุรีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องในจุดเสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านอำเภอบ้านหมี่สนับสนุนกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลบ้านกล้วยและตำบลบางกะพีดงพลับช่วยขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิด
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงวันที่4-10ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำการก่อติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศ

0: ภายหลังได้ประสานงานจนสายการบินไทยทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าตามปกตินอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากประชาชนพบเห็นความไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครย้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขต118แขวงหากยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาออนไลน์ต้องยื่นให้ครบทั้ง2ระบบทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและกทมส่วนผู้ไม่สะดวกยื่นเรื่องออนไลน์สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งและจะขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำว่าการขอรับความช่วยเหลือและเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแบ่งเป็น2ระบบหลักคือ1การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด2การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง2ระบบยังไม่เชื่อมข้อมูลกันผู้ยื่นออนไลน์จึงควรลงทะเบียนให้ครบทั้ง2ระบบส่วนการยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ทุกเขตสามารถช่วยดำเนินการให้ได้ทั้ง2ระบบและเตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงประมาณ250แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกรวมถึงเปิดให้ผู้แทนชุมชนร่วมรับรองข้อมูลขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานภาพความเสียหายระดับน้ำใบเสร็จค่าซ่อมและเอกสารแสดงสิทธิ์ในการพักอาศัยไว้ให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนและแต่ละกรณีมีขั้นตอนตรวจสอบต่างกันเจ้าของบ้านที่พักอาศัยเองสามารถขอค่าซ่อมแซมได้ส่วนผู้เช่าสามารถขอความช่วยเหลืออื่นเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราวเดือนละ 3,000 ไม่เกิน2เดือนส่วนรถยนต์และทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่ระหว่างกรุงเทพมหานครหารือคปภ.ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมหรือน้ำท่วมตามมติครม.อย่างยื่นขอความช่วยเหลือได้ประชาชนยื่นคำร้องได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนครึ่งนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ถูกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
3: Beautiful harmony. Beautiful harmony. Timeless melody for every generation.

สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของ Beautiful Harmony กับผมกฤตกมลกีรติบุตรครับก็มาฟังเพลงกันไปเรื่อยจนถึงทุ่มหนึ่งเช่นเคยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาแล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างจะอุตลุดกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็พอดีผมก็ไปเผชิญกับเรื่องของปัญหาโรคภัยไข้เจ็บซะด้วยนะครับแต่วันนี้ตื่นมาแต่เช้าก็มืดครึ้มมาตลอดเลยประมาณสัก11โมงแถวบ้านผมก็เริ่มมีฝนตกแล้วก็ตกมาเรื่อยเลยทีเดียวจนถึงเที่ยงกว่านะครับแล้วก็แต่ระหว่างทางที่ขับรถมาก็เริ่มเห็นความสว่างท้องฟ้าเปิดอยู่ข้างหน้าทางด้านของสวทนี้ก็ยังดีใจแล้วก็มาเรื่อยบนถนนวิภาวดีนี่ไม่ตกเลยนะครับสิ่งที่ได้เห็นอย่างหนึ่งบนถนนวิภาวดีก็คือถนนสะอาดมากเลยครับก็เป็นจุดดีอย่างหนึ่งของการที่มีฝนเยอะๆนะครับถนนหนทางสะอาดเอี่ยมแต่ไม่ดีตรงที่น้ำท่วมนี่แหละแล้วก็หลายท่านประสบกับปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับก็คงจะต้องเป็นกำลังใจกันให้ทุกท่านเลยไม่ว่าจะท่วมที่บ้านหรือว่าบางท่านอาจจะที่บ้านไม่ได้ท่วมแต่รอบบริเวณนั้นกลายเป็นน้ำเป็นเกาะขึ้นไปแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กันอยากให้คุณได้สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีนะครับก็เลยเริ่มต้นมาด้วย Bridge Over Troubled Water ของ Simon & Garfunkelแล้วก็ถ้ามีเพลงไหนนึกถึงอย่างไรแบ่งปันกันมาให้ท่านอื่นๆได้รับฟังกันบ้างบอกกันมาได้เสมอนะครับทางโทรศัพท์026919207ยังคงเป็นรายการเดียวที่รับโทรศัพท์ที่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้และก็ยังยืนยันจะรับโทรศัพท์คุณอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ทาง LINE นะครับที่ @pjfriends นั่นก็มีหลายท่านทักทายมาแล้วบอกเพลงมาเยอะแล้วด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวเดี๋ยวเราเอาเพลงที่คุณบอกมาแบ่งปันกันฟังนะครับทาง SMS 4689935ก็บอกได้เช่นกันถ้าคุณสะดวกทาง SMS นะครับมาต่อกันเลยดีกว่าครับด้วยความห่วงใยนึกถึงเพลงของ 3 Degrees Take Good Care of Yourself ครับ

Who Start the Rain นะครับจาก CCR Credence Clearwater Revival ที่คุณบอกมาโทรมาบอกกันด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวแล้วก็มีทั้งทุ่งครุบอกว่ามืดมาแล้วนะครับคงจะด้านดูเหมือนว่าด้านตะวันออกเนี่ยจะค่อนข้างจะมีมืดเข้ามาเยอะเลยนะครับแต่ว่าทางตะวันตกนี่ดูยังท้องฟ้ายังเปิดอยู่แต่ก็มีฝนที่นี่ก็มีนะครับเป็นฝนลงมาพรำๆเท่านั้นแต่ก็ให้บรรยากาศของฝนที่มีความน่ากลัวเหมือนเดิมตอนนี้คือพอเราเริ่มเห็นฟ้ามืดครึ้มมาทุกคนใจไม่ค่อยดีกันเป็นแถวๆเลยไม่ว่าบ้านคุณจะท่วมอยู่หรือยังไม่ท่วมแต่ใกล้เข้าไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับก็พูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์ที่แล้วผมก็ไปเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่เป็นโรคนี้นั่นคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ฟังดูน่ากลัวพอสมควรวิ่งไปโรงพยาบาลจริงๆที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเพราะเหตุที่ว่าคือผมเริ่มหายแล้วผมเป็นอยู่วันเดียวเองแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมใช้สมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรนี่แหละครับกินฟ้าทลายโจรแบบสุดเลย คือเขาจะเขียนไว้ว่าให้กิน 2-4 แคปซูลผมก็4เลยแล้วก็ทุกแทนที่จะ3มื้อคือ10ทุก4ชั่วโมงเลยผมกินฟ้าทลายโจรไปก็เร็วดีนะครับผมเป็นอยู่วันเดียวที่ไอมากๆเลยแล้วก็หยุดแล้วก็ดูอยู่ไม่ค่อยเป็นอะไรอีกแล้วแต่ว่าก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลเพื่อความมั่นใจในที่สุดตรวจมาพบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอถามคุณหมอว่าเอสายพันธุ์เอกับสายพันธุ์บีนี่มันต่างกันยังไงคุณหมอบอกว่าก็คือมันคนละสายพันธุ์ไง นะครับแต่คุณหมอให้ยามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยทานยาไป2วันก็จะหายเชื้อจะหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเชื้อที่เข้าไปต้านกับไวรัสเซนิดีโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับหายจริงแล้วก็หายจริงไม่เหมือนสมัยโควิดนะสมัยที่เป็นโควิดปี64เนี่ยพอเราเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยหายแล้วนะครับปากเข้าไป7วันกว่าจะ10วันอยู่แล้วตรวจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังมีว่าเราเป็นอยู่นะครับแม้ว่าเราจะหายแล้วก็ตามแต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมเป็นอยู่ในไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เนี่ยพอหมอบอกกินยาไป2วันก็จะหายกินยา2วันแล้วลองตรวจดูมันก็ไม่มีเชื้อแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจเมื่อคืนผมตรวจอีกครั้งไม่อยากจะมาเผยแพร่โรคที่สวทนี้นะครับก็ปรากฏว่าไม่มีเชื้อแล้วล่ะไม่พบตรวจว่าไม่เป็นอย่างไรก็ตามต้องรักษาสุขภาพมากๆเลยแล้วก็เวลาเป็นที่สำคัญที่สุดคือพักผ่อนนะครับนอนพักผ่อนเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเองสิ้นนอนอย่างเดียวนะครับผมทำอย่างนั้นเลยแล้วก็ดีขึ้นอย่างเร็วนะครับตอนนี้มีคุณพิงกี้ยังคงมีอาการอยู่หลายอย่างพอสมควรทั้งไอทั้งคัดจมูกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะพอสมควรทีเดียวแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณความห่วงใยของทุกท่านด้วยครับมาต่อกันที่เพลงที่แนะนำมาคริสเดอร์เบิร์กกับ When I Think of You ครับ

ทนี่ออร์แลนโดนะครับกับแคนดิดาที่คุณช่วยเลือกมาครับมาถึงตรงนี้พูดถึงสิ่งดีๆนะครับที่ธนาคารกรุงเทพเชิญชวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชาวอุดรครับชาวอุดรนะครับไปพบกับเดลคุ้มโปรเด็ดในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นการคัดสรรดีลที่ใช่เพื่อทุกเป้าหมายของคุณพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษจากหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารกรุงเทพนะครับดังนั้นอย่ารอช้านะครับโอกาสดีๆรอคุณอยู่นะครับท่านที่อยู่ที่อุดรธานีหรือมีโอกาสไปที่อุดรธานีในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นะครับไปพบกันที่บูธของธนาคารกรุงเทพในงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่13นะครับ9ถึง11ตุลาคมที่ลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลอุดรธานีนะครับตรงนี้ท่านไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ bangkokbank.com นะครับแล้วก็ไปพบในงานนี้อย่าพลาดเลยแน่นอนว่ามีดีลดีๆแบบดีลแบบสุดคุ้มนะครับทีเดียวแหละนะครับที่จะมามอบให้คุณคัดสรรมาโดยทางธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็นอกจากเหนือจากนั้นในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้ผมก็มีโอกาสนะครับได้ไปร่วมงานการประกาศผลรางวัลชมนาฏก็เป็นรางวัลที่ทางธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดนะครับเดินหน้าตอกย้ำเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนวรรณกรรมไทยนะครับที่ผ่านมาทางโครงการชมนาฏบุ๊กไพรส์หรือว่ารางวัลชมนาฏครั้งที่15นะครับเป็นประเภทนวนิยายก็มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการณห้องประชุมชั้น29ธนาคารกรุงเทพเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรางวัลชมนาฏชนะเลิศสำหรับปีนี้2569เนี่ยนะครับก็ตกเป็นของเรื่องที่ชื่อว่าคอนโดซ่อนปริศนาหรือมีวงเล็บไปด้วยภาษาอังกฤษว่า Heaven Haven นะครับเป็นชื่อที่ส่งเข้าประกวดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องคอนโดคนดีนะครับโดยคุณวีรดาดีเป็นธรรมนะครับท่านก็ใช้ความปากกาว่าใช้นามปากกาว่าริตานะครับริตาก็แล้วก็จะมีรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศคือมีอันชนะเลิศนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1เนี่ยทางคณะกรรมการประกาศว่าไม่มีเพลงไม่มีหนังสือข้อเขียนใดบทใดนะครับที่ยังอยู่เข้ามาอยู่ในมาตรฐานของรองชนะเลิศอันดับ1แต่ว่ามีรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่เรื่องไม่มีใครควรกินข้าวตามลำพังเป็นงานของคุณชยานันท์เอี่ยมสำอางนะครับนามปากกาว่ามังคุดก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากคุณชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้เป็นผู้ที่มอบรางวัลให้นะครับพร้อมทั้งมีนักเขียนระดับปรมาจารย์หลายท่านทีเดียวที่ไปร่วมงานกันนะครับนั่นก็เป็นรางวัลชมนาฏและก็ของปีหน้าเริ่มที่จะมาแล้วตอนนี้ก็คือประกาศถึงหลักเกณฑ์อะไรต่างๆแล้วก็ให้คุณได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันต่อไปด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งดีๆที่ธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินการมานะครับธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านครับและก็มาถึงตรงนี้โอ้โหผมได้รับรีเควสต์ของคุณเยอะมากเลยนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวทยอยนะครับไปเรื่อยๆแล้วกันพยายามจะให้ได้เปลี่ยนหมุนเวียนกันไปบางท่านบอกเพลงมาหลายเพลงนะครับต้องขอเปลี่ยนไปบ้างท่านนู้นท่านนี้ท่านนั้นบ้างนะครับก็มีคุณคุณสมนึกคุณเมาบอกว่ามีรบกวนฟังอีกครั้งหนึ่งมอบให้เพื่อนนะครับที่เป็น BBC รุ่นอาจารย์เล็กบุรณสมบัติสอนเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนจากไปนะครับนั่นก็คือเพลงของ The Marmalade Falling Apart at the Seam ครับYeah.

0: Harmony, timeless melody for every generation.
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื่อ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
0: Beautiful harmony. Beautiful harmony. Timeless melody for every generation.

On a slow boat to China ผมเลือกเป็นของเบธมิดเลอร์ให้ก่อนนะครับส่วนเวอร์ชันที่คุณบอกมาเดี๋ยวผมไปหามาให้ทีหลังนะครับขอบคุณมากด้วยที่ช่วยเลือกเพลงมาก่อนหน้านั้น Red River Valley จากมาร์ตินโรบินส์นะครับเป็นอีกเพลงที่คุณเลือกมาก็ต่อมาจากเอลวิสเพรสลีย์เพลง Moonlight Swim และก่อนนั้นอีกก็คือ Nat King Cole กับเพลง Pretend ก็เป็นเพลงที่คุณช่วยเลือกมาทั้งนั้นเลยโอ้ใกล้จะหมดเวลาแล้วต่อกันดีกว่าครับมาวินเกย์กับ Let's Get It On

Marvin Gaye กับ Let's Get It On ที่คุณเชเลือกมานะครับก็เวลาค่อนข้างจะกระชั้นชิดเข้ามาแล้วมีเพลงที่คุณบอกไปยังเยอะมากอยู่เลยนะครับเดี๋ยวทยอยให้ฟังนะครับแล้วก็มีบางเพลงอาจจะไม่มีผมก็จะเก็บเป็นการบ้านไปหามาให้คุณนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยที่ได้หลากหลายเพราะว่าบางทนบอกเพลงมาเป็นอาจจะเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยแต่ไม่ได้เป็นเวอร์ชันที่ผมมีอยู่ก็จะพยายามไปหาเวอร์ชันที่คุณบอกมานะครับจะได้ฟังในเวอร์ชันที่คุณอยากฟังแล้วก็แน่นอนนั่นคือสิ่งที่ต้องการที่สุดอยากให้คุณมีความสุขกับการฟังเพลงแต่ว่าที่บอกมาทั้งหลายนั้นก็ต้องขอบคุณแทนหลายๆท่านด้วยมีหลายท่านบอกมาบอกว่าแม่เพลงที่คุณขอมาไปถูกใจอีกหลายๆคนด้วยเช่นกันนะครับถึงได้บอกเสมอว่านี่เป็นการแบ่งปันเพลงมาฟังกันนะครับบอกคุณบอกเพลงมาอาจจะไม่ใช่เพียงแค่คุณเท่านั้นที่ฟังแล้วชอบใจยังมีอีกหลายท่านที่ฟังแล้วก็พลอยชอบใจไปด้วยนะครับเอาละครับเรามาส่งท้ายชั่วโมงกันก่อนแล้วกันมีเพลงอ้อมีเพลงหนึ่งของอาร์สจูดค่อนข้างจะยาวผมเลยขอเป็นต้นชั่วโมงหน้า The Palace of Versailles นะครับจะเป็นเพลงต้นชั่วโมงหน้าแต่ชั่วโมงนี้ส่งท้ายกันด้วยเอ็งเกอร์เบิร์ตฮัมเบอร์ดิ้งกับ The Shadow of Your Smile ครับ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอาย
6: ุเก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตร
4: และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอาย
6: ุเก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตร
1: ประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุก
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วรวม 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งการแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อประชาชนทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครชี้แจงการพัฒนาระบบอุโมงค์และบึงหนองบอนยืนยันมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงเดิม
8: นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการชะลอโครงการก่อสร้างแก้มลิง6แห่งโดยระบุว่าตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาประสบปัญหาการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินจนไม่สามารถเวนคืนได้สำนักการระบายน้ำได้ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยพบว่าการลงทุนพัฒนาระบบถาวรเช่นการสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายและการปรับปรุงโครงข่ายกรองมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณและมีประสิทธิภาพสูงกว่าโครงการแก้มลิงเดิมซึ่งระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการกทม.ได้เตรียมแผนระยะสั้นและระยะกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำเฉพาะหน้ามีการติดตั้งประตูระบายน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบไม่ให้ไหลล้นลงคลองประเวศบุรีรมย์พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงคลองสามเสนและอุโมงค์บึงหนองบอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังสามารถคลี่คลายได้รวดเร็วกว่าในอดีตปฏิพลสถาพมารายงาน
1: นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอีนาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ทุกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
3: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation

ามาเริ่มต้นชั่วโมงใหม่ของ Beautiful Harmony กับผมกฤตกมลกีรติบุตรนะครับก็เช่นเคยนะครับมีเพลงไหนที่นึกถึงอย่างไรยังคงบอกได้เสมอครับทางโทรศัพท์026919207 SMS 4689935แล้วก็ทางไลน์ที่ @pjfriends นะครับยังมีติดค้างกันอยู่ที่บอกมาทางไลน์อยู่หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยให้คุณฟังแต่ที่เริ่มต้นชั่วโมงมาก็เป็นรีเควสต์ของคุณทั้งนั้นเลยเริ่มกับ Our Stuart The Paris of Versailles แล้วก็ตามมาด้วย Seasons in the Sun ในเวอร์ชันของ Westlife นะครับต่อกันที่เพลงของ Brian Adams กับ Everything I Do It For You

อีกเพลงนึงที่คุณบอกไว้นะครับ Phil Collins กับ Do You Remember ครับมาต่อกันที่เพลงนี้เพลงนี้มีคนขอมาเหมือนเมื่อสมัย40กว่าปีก่อนเลย นะครับคือคุณแจ็คมนชัยขอมาให้คุณสมนึกหรือคุณเมานะครับ Hello Again ของ Neil Diamond ครับ

Lead Me On นะครับจาก Maxine Nightingale นั่นเป็นอีกเพลงหนึ่งที่คุณเชยเลือกมาครับมาถึงตรงนี้พูดถึงสิ่งดีๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความอุ่นใจแน่นอนช่วงนี้เรื่องของภัยธรรมชาติน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันเกิดเหตุขึ้นกับทรัพย์สินนั้นมีค่าของคุณในหลากหลายแล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นเยอะทีเดียวแหละนะครับอันนั้นก็ถ้ามีประกันไว้ก่อนก็ยังอุ่นใจได้ส่วนหนึ่งมันไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่จะเป็นการสูญเสียหายทั้งสิ้นนะครับดังนั้นถ้านึกถึงการประกันวินาศภัยแล้วเราก็นึกถึงมิตรแท้ประกันภัยนะครับทำกันไว้ก่อนได้จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเกิดเหตุขึ้นเราก็อุ่นใจได้ว่าเราจะได้สินไหมทดแทนที่เหมาะสมตามกรมธรรม์ที่เราได้ทำไว้นะครับดังนั้นปรึกษากับมิตรแท้ประกันภัยได้โดยตรงเลยครับที่หมายเลขด่วน1741หรือที่ call center ของมิตรแท้ประกันภัย02-640-7777ก็ได้นะครับหรือยังที่สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับแฟนๆของรายการก็คือบอกมาทางรายการก็ได้นะครับว่าคุณจะทำประกันเรื่องอะไรอย่างไรและเดี๋ยวจะให้มิตรแท้ประกันภัยติดต่อกลับไปหาคุณอำนวยความสะดวกไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ไว้วางใจที่สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับแฟนๆของรายการก็คือบอกมาทางรายการก็ได้นะครับว่าคุณจะทำประกันเรื่องอะไรอย่างไรและเดี๋ยวจะให้มิตรแท้ประกันภัยติดต่อกลับไปหาคุณอำนวยความสะดวกไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ไว้วางใจ

0: นี่ Timeless Melody for Every Generation
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื
3: ่อ Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
0: Beautiful harmony. Beautiful harmony. Timeless melody for every generation.

Have you ever seen the rain จาก CCR นะครับเป็นอีกเพลงนึงที่คุณเช่เลือกมาขอบคุณมากๆนะครับก่อนหน้านั้น Connie Francis นะครับอันนี้เลือกนักร้องมาผมเลือกเป็นเพลงนั้นต้องถือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆเพลงหนึ่งของเธอเลยก็คือ Where the Boys Are นะครับมาต่อกันที่เพลงนี้โอ้นี่เด็ดมากเลยเพราะว่าหมวยตูนฝากให้เจ๊ปุ๊กนะครับAndy Gibb, ผมเลยเลือกเพลงนี้ให้แล้วกัน I just want to be your everything.

โอ้ไม่มีใครชอบหรอกนะครับ I don't like to sleep alone Paul Anka ที่คุณเชยเลือกมาครับก็มาถึงตรงนี้พูดถึงสิ่งดีๆที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับมักจะแบ่งปันให้คุณทุกสัปดาห์แหละเพราะว่าผมพบกับหลายๆคนเลยที่ประสบปัญหาในเรื่องของผมบนศีรษะที่หลุดร่วงล่อยหรอไปทุกทีนะครับซึ่งมันทำให้บุคลิกเราเสียหายไปเยอะทีเดียวนะครับทุกเส้นนะครับที่หลุดไปเนี่ยเป็นบุคลิกที่คุณเสียไปเลยดังนั้นแก้ไขปัญหากันก่อนดีกว่านะครับที่ผมแนะนำไว้ให้ไปที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีนะครับก็ที่นี่แหละเขามีวิธีการเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็มีการดูแลที่ได้ผลจริงนะครับคือผมได้ผลจริงมาแล้วจึงอยากจะบอกต่อก็เลยเป็นอะไรที่อยากจะพูดถึงอยู่เสมอเพราะว่าต้องการที่จะแบ่งปันให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็ถ้าหากว่าคุณมีโอกาสนะครับแวะไปที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมนะครับเรื่องของผิวพรรณต่างๆเรื่องของส่วนทรงองค์เอวต่างๆนะครับบุคลิกภาพทั่วไปของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เลยทีเดียวถ้าไปที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีไปที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีแล้วอย่าลืมบอกว่าผมแนะนำมานะครับเขาจะได้ดูแลอย่างดีเลยทีเดียวแหละนะครับก็เชื่อมพันได้ครับเพราะว่าอันนี้ประสบด้วยตนเองมาแล้วว่าได้ผลดีจริงแล้วก็หลังๆที่ผมพบกับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของผมบนศีรษะที่ร้อยหล่อลงไปแบบนี้และผมก็แนะนำไปและทุกคนก็พึงพอใจเสมอนะครับดังนั้นจึงเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำจริงๆนะครับไปง่ายๆครับไปทางวงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็ไปตามทิศทางของหางม้าแล้วคุณจะพบกับแยกนะครับบางยี่เรือผ่านแยกนี้ไปก็เป็นสะพานเล็กๆที่ข้ามไปข้ามสะพานนี้ปุ๊บอยู่เชิงสะพานซ้ายมือเลยนะครับหาง่ายสะดวกสบายแล้วก็ให้คุณได้มีความสุขแน่นอนนะครับกับสิ่งที่คุณกังวลและห่วงใยอยู่ครับที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีแห่งนี้แหละนะครับคราวนี้มาต่อกันโอ้เวลาก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับอ่ะมีเพลงที่ฝากเอาไว้ยังติดค้างกันอยู่อีกหลายเพลงเลยทีเดียวเรามาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ดีกว่านะครับของ Stevie Wonder ครับ Superstition

0: วังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และเน้นย้ำให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมโดยเร็ว
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดวังมหากรตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนโดยจะเร่งบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติโดยเร็วเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
5: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยืนยันไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้โดยสารกรณีดำเนินการจัดส่งสัมภาระ
7: ประชาชนให้สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติโดยเร็วเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
5: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยืนยันไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้โดยสารกรณีดำเนินการจัดส่งสัมภาระค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นเบอร์ของทางบริษัทจริงเพื่อความถูกต้องรวดเร็วและป้องกันการแอบอ้างโดยหมายเลขโทรศัพท์หลักที่ใช้ติดต่อได้แก่หมายเลขโทรศัพท์02137 0621ถึง40และ02137 3491หรือ3492หรือ3494รวมถึง3580

0: สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามสถานะสัมภาระตกค้างหรือประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021345466ถึง68ได้ตลอด24ชั่วโมงน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้จบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ถูกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
3: จะทำยังไงดีแล้วทีนี
4: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
5: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
4: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
6: Beautiful HarmonyBeautiful Harmony, Timeless Melody for Every Generation.

ข้ามาเริ่มต้นชั่วโมงใหม่ของ Beautiful Harmony กับผมกฤตกมลกีรติบุตรนะครับก็ยังคงเช่นเคยที่ถ้าหากว่าคุณนึกถึงเพลงไหนเป็นพิเศษอย่างไรแนะนำมานะครับแบ่งปันให้คนอื่นได้ฟังกันด้วยบอกได้เสมอทางโทรศัพท์ที่026919207 SMS 4689935แล้วก็ทางไลน์ที่ @pjfriends นะครับของเรานั้น Beautiful Harmony ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Wonderful Weekend ที่ 93.5 MHz ตรงนี้นะครับ Wonderful Weekend เสาร์และอาทิตย์รายการดีๆที่ให้คุณได้ฟังเพลงที่หลากหลายออกไปเพลงที่หาฟังยากเพลงที่คุณถูกใจที่คุณชอบใจนะครับในช่วงเช้าทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับเช้าถึงเที่ยงก็จะเป็นช่วงของพี่สุพจน์ผจญยุทธนะครับ Bright and Beautiful แล้วก็สำหรับวันเสาร์นั้นเริ่ม Music on Wheels ตอนบ่าย 2 โมงเพลงในยุค 60s นะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ที่พี่ขวัญชัยประภัทรพงศ์ก็อัปเดตมาให้ฟังกันทุกสัปดาห์แล้วก็ต่อด้วย Beautiful Harmony แบบนี้ถึงทุ่ม 1 นะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นบ่าย 2 โมงก็จะเป็นช่วง Yesterday Music ของคุณพุทธศรีโสรัตเช่นเดียวกันเพลงที่หาฟังยากแล้วก็ถูกใจคุณก็มีให้ฟังกันด้วยนะครับนั่นก็คือ Wonderful Weekend ของพวกเราครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้มากับเพลงที่ยังติดค้างอยู่ของ Rainbow นั่นคือ The Temple of the King ตามมาด้วยเพลงของ Gazebo I Like Chopin นะครับแล้วก็มาต่อด้วยเพลงนี้อันนี้ตอบแทนอุ๊ยขออภัยครับอันนี้ตอบแทนแล้วนะครับก็คือเมื่อสักครู่มีมวยตูนขอให้เจ๊ปุกตอนนี้เจ๊ปุกขอให้มวยตูนบ้างนะครับ Sutherland Brothers and Quiver ครับ You Got Me Anyway

Way ผมเลือกเป็นเวอร์ชันของ Michael Bublé นะครับก่อนหน้านั้น Roy Orbison กับ You Got It นะก็ให้ต่อเนื่องมาจาก You Got Me Anyway ของ Sutherland Brothers and Quiver นะครับมาถึงตรงนี้พูดถึงสิ่งดีๆจากธนาคารกรุงเทพที่แนะนำคุณไว้แล้วแล้วก็มีหลายท่านก็เป็นเจ้าของบัตรนี้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือบัตร Bangkok Bank Travel Card นะครับหลักไทยยังไม่มีอยากแนะนำให้คุณมีไว้จริงๆโดยเฉพาะเมื่อคุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหนทั่วโลกนะครับเป็นประโยชน์จริงๆเที่ยวคุ้มทั่วโลกทุกการใช้จ่ายไม่มีชาร์จ FX rate 2.5% แล้วก็ยังแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศได้มากถึง11สกุลเงินด้วยตัวท่านเองผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับหรือว่ามีเงินบาทก็สามารถใช้ได้กว่า150ประเทศทั่วโลกไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีรับสิทธิพิเศษ Mastercard Flight Delay Pass เข้าใช้บริการ Lounge Key ณสนามบินกว่า 1,500 แห่งทั่วโลกเมื่อเที่ยวบินล่าช้าตั้งแต่120นาทีขึ้นไปนะครับอันนี้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงเวลาเดินทางนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้ามูลค่า200บาทตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคมศกนี้ฟรีประกันการเดินทางต่างประเทศจากบมจ.กรุงเทพประกันภัยมูลค่ากว่า3ล้านบาทเมื่อคุณชำระค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินต่างประเทศผ่านบัตรพร้อมลงทะเบียนรับสิทธิล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง31ธันวาคมศกนี้นะครับแล้วก็ฟรีสิทธิเข้ามิราเคิลลาวช์มูลค่า 1,500 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 บาทตั้งแต่1มีนาคม2569ถึง31มกราคม2570 1สิทธิต่อท่านจำนวน 5,000 สิทธินะครับและยังมีรับส่วนลดสูงสุด 30% มูลค่า450บาทที่มิราเคิลลาวช์ไม่จำกัดจำนวนครั้งพร้อมผู้ติดตามสูงสุด5ท่านต่อเที่ยวบินเพียงคุณแสดงบัตรและชำระค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคมศกนี้เช่นเดียวกันนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทกำหนดมีไว้รับรองได้ว่าท่องเที่ยวอย่างมีความสุขใช้จ่ายอย่างสบายใจได้เลยนะครับ Bangkok Bank Travel Card สิ่งดีๆจากธนาคารกรุงเทพครับธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านมาต่อกันที่เพลงของจอห์นเลนนอนที่คุณฝากไว้ Woman ครับ

0: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื
3: ่อ Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
5: เมื่อศิลปะแห่งรสชาติมาบรรจบกับศิลปะแห่งเสียงเพลงพบกับออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอโชว์ใหม่เต็มอิ่มกับเมนูอาหารใหม่สุดพรีเมียมพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจ้าของบ้านป้อมออโตบานพร้อมด้วยทัพศิลปินระดับประเทศอาทิวงเดอะบิลบอร์ดและโก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนที่จะสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความประทับใจตลอดทั้งเดือนให้ทุกค่ำคืนของคุณพิเศษกว่าที่เคยที่ออโตบานคูซีนแอนด์สตูดิโอถนนสุคนธสวัสดิ์จองโต๊ะโทร0886496566หรือแอดไลน์ที่ @autobancuisine
0: Beautiful harmony, timeless melody for every generation.

Sundown จาก Gordon Lightfoot นะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่คุณฝากมาพระจิตก็ใกล้จะตกแล้วตอนนี้พอจะเห็นกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆแห่งนั้นยังมืดครึ้มบ้างฝนตกบ้างนะครับระยะนี้คงต้องเป็นแบบนี้แหละก็ช่วงปลายฝนนะครับมันก็ต้องมีฝนเยอะเป็นธรรมดาแต่ปีนี้ดูเหมือนจะมีเยอะเป็นพิเศษแล้วก็แต่ละครั้งที่มาจะมาเป็นช่วงๆนะครับ 3-4 วันที่ตกติดกันที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องถือว่าหนักมากเพราะว่าตกไม่หยุดเลย24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตกธรรมดาคือตกแรงด้วยนะครับใน24ชั่วโมงที่ว่านี้ก็เลยมีเหตุการณ์น้ำท่วมกันเยอะมากหลายต่อหลายแห่งในกรุงเทพน่าเป็นห่วงแล้วก็ฝากกำลังใจถึงทุกท่านอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะครับระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บพอดีผมพูดถึงเรื่องที่ผมไปโรงพยาบาลมาก็เลยนึกได้ว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคำแรกเลยที่คุณหมอถามถึงเลยคืออะไรรู้ไหมครับถามว่าไปลุยน้ำมาหรือเปล่าผมก็เลยงงว่าอ้าวทำไมเหรอเขาบอกว่าเพราะว่าอันตรายยิ่งกว่าไข้หวัดใหญ่ก็คือเรื่องของฉี่หนูนะครับเวลาที่คุณไปลุยน้ำมีแผลเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเนี่ยแล้วมันมีเชื้อโรคที่เป็นมาฉีกมาจากฉี่หนูเนี่ยมันจะเข้าง่ายมากเลยแล้วมันก็มีอันตรายเยอะถึงชีวิตนะครับต้องว่ายอย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นหมอจะถามถึงก่อนเพื่อนเลยเวลาใครมาก็ตามไม่ใช่เพียงแค่ตัวผมนะทุกคนเลยที่เข้ามาแล้วเกิดมีอาการที่เป็นไข้เป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นไข้เป็นหวัดทั้งหลายเนี่ยหมอจะถามก่อนเลยไปลุยน้ำมาหรือเปล่านะครับผมยังงงตอนแรกแล้วก็ถามคุณหมอถึงได้บอกว่าเพราะว่าตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับเรื่องของโควิดที่ก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็เรื่องสำคัญคือเรื่องของฉี่หนูนี่แหละนะครับบางทีเราไปลุยน้ำเราไม่รู้ว่าเรามีแผลอะไรบ้างเล็กน้อยหรือเปล่าเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นผิวหนังล้วนๆที่ไม่ได้มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะมีเชื้อโรคเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากบอกกันไว้เพราะหลายคนอาจจะมีความจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามันไม่ลึกนักก็ใช้เป็นรองเท้าบูทหรืออะไรก็ยังดีกว่านะครับหรือว่าไม่ลุยได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแหละอันนี้ก็ฝากความห่วงใยในเรื่องนี้กับคุณด้วยนะครับมาต่อกันที่เพลงของ Smokey Robinson ครับ Being With You

I need to be loved จาก Carpenters นะครับเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งของ Carpenters ที่เลือกมาฝากคุณนะครับส่วนก่อนหน้านั้น Bee Gees ก็เป็นเพลงเพราะเพลงหนึ่งของ Bee Gees เช่นเดียวกัน Love So Right มาสกูพอดีคุณพูดถึงเพลงนี้อยู่ก็เลยนึกเลือกเพลงนี้มาให้ฟังกันนะครับและตอนนี้ก็เข้ามาช่วงท้ายแล้วก่อนเคารพธงชาติเราส่งท้ายเพลงกันอีกสักเพลงหนึ่งนะครับก่อนที่จะเคารพธงชาติกันผมเลยนึกถึงเพลงนี้ของทีน่าชาร์ลส์ทีน่าชาร์ลส์ปกติเราก็ได้ยินเพลงเธอร้องสนุกสนุกเยอะแยะมากมายแต่เธอก็ร้องเพลงเพราะอยู่หลายเพลงพอสมควรเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่เธอร้องและเพราะมาก

0: กำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Cultural Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
1: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ทุกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
2: ทำยังไงดีล่ะทีนี
3: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
4: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
3: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
5: เมื่อศิลปะแห่งรสชาติมาบรรจบกับศิลปะแห่งเสียงเพลงพบกับออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอโชว์ใหม่เต็มอิ่มกับเมนูอาหารใหม่สุดพรีเมียมพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจ้าของบ้านป้อมออโตบานพร้อมด้วยทัพศิลปินระดับประเทศอาทิวงเดอะบิลบอร์ดและโก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนที่จะสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความประทับใจตลอดทั้งเดือนให้ทุกค่ำคืนของคุณพิเศษกว่าที่เคยที่ออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอถนนสุคนธสวัสดิ์จองโต๊ะโทร0886496566หรือแอดไลน์ที่@autobankusine

ข้ามาเริ่มต้นชั่วโมงใหม่ของ Beautiful Harmony กับผมกฤตติมนกิรติบุตรนะครับเราก็เข้ามาช่วงชั่วโมงสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปเร็วทีเดียวแหละจริงเร็วมากตั้งแต่ที่เราเข้ามาเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับแป๊บเดียวเองมาเดือนที่10แล้วโอ้11 12อีก2เดือนเท่านั้นเองเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วแล้วก็เราคิดจะทำอะไรอย่างไรนี่ต้องรีบสักหน่อยแล้วล่ะนะครับถือจะไม่ทันการแต่ว่าถ้าหากว่านึกถึงเพลงไหนอย่างไรยังคงบอกกันได้เสมอนะครับบอกมาทางโทรศัพท์ที่026919207 SMS 4689935แล้วก็ทางไลน์ที่ @pjfriends นะครับเริ่มต้นมาจากเพลงบรรเลงที่คุณถามถึงมาไอ้วันที่คุณนึกถึงเพลงบรรเลงเยอะนะครับมาตั้งแต่ Hawaii 50นะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่อาจจะแปลกออกไปเพราะเป็นธีมซองที่มาจากภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์โรงอะนะครับของ Hawaii 50ที่ปกติเราถ้าว่าเราฟัง Hawaii 50ที่มาจากโทรทัศน์นะเมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นเพลงบรรเลงของ The Avengers ที่ค่อนข้างจะสั้นแต่พอมาถึงมาเป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ในโรงแล้วเนี่ยก็เขาทำให้ยาวขึ้นอีกหน่อยนึงมีท่อนโซโล่เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งก็น่ารักดีทีเดียวก็เลยเลือกเป็นเวอร์ชันนี้มาฝากกันสำหรับ Hawaii 50ตามมาด้วยงานของ Walter Murphy คนนี้เป็นคนที่มีความสามารถมากทีเดียวก็เป็นวงสตริงที่นำเอาออเคสตรามาประกอบออเคสตราไม่ใช่วงเล็กนะวงใหญ่เป็นร้อยชิ้นเลยทีเดียวมาประกอบนำเพลงของ Beethoven มาซิมโฟนีหมายเลข5นะครับซิมโฟนีมัน number 5นำมาcover แบบปรับปรุงให้เข้ากับวงที่เป็นสตริงออกมาน่ารักดีนะครับแล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงบรรเลงที่คุณฝากไว้ Video Orchestra ครับกับ Rainforest

พลงของแวนแมคคอยนะครับนั่นคือ The Hustle ก่อนหน้านั้นลูรอสกับ You Never Find Another Love Like Mine ก็ให้บรรยากาศเหมือนไนท์คลับสมัยก่อนที่อยู่ตามโรงแรมต่างๆเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆคุณยังหาได้นะบอกเป็นบอกกันไว้เลยก็ได้ว่าคุณยังหาได้ครับก็ง่ายๆเลยที่ออโตบานคูซีนครับนะครับที่อยากจะแนะนำคุณๆนะครับที่ออโตบานคูซีนยังคงมีบรรยากาศแบบนี้อยู่ในวันนี้แหละคือวันเสาร์นะครับทุกๆวันเสาร์อ่ะนะครับเสาร์นี้เสาร์หน้าด้วยนะครับวงเดอะบิลบอร์ดก็ชวนคุณมาสัมผัสบรรยากาศในแบบที่เป็นไนท์คลับเหมือนไนท์คลับที่อยู่ตามโรงแรมสมัยก่อนนั้นเลยนะครับทั้งแสงสีต่างๆพี่ป้อมก็ทำแสงสีมาแบบโอ้โหได้บรรยากาศเป็นไนท์คลับสมัยนั้นจริงๆนะครับแล้วก็วง The Billboard ก็เล่นได้ดีมากๆเลยด้วยสำหรับเพลงแบบนี้นะครับในยุค 70s แบบนี้เนี่ยได้เพลงสนุกๆให้เต้นรำกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์ส่วนคืนวันจันทร์เนี่ยจะเป็นพิเศษคือจะออกเป็นแจ๊สสักหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นพี่ป้อมออโตบานกับคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนน้องโก้นี่ก็สุดยอดมากๆเลยนะครับเสียงแซกโซโฟนของโก้นี่ให้คุณได้ดื่มด่ำไปเลยทีเดียวนะครับต้องเรียกว่าเป็นแซกโซโฟนระดับปรมาจารย์มาสะกดทุกโสตประสาทของคุณให้โรแมนติกมากๆเลยแล้วน้องโก้เล่นเพลงเนี่ยนอกเหนือจากเพลงที่เป็นเพลงแจ๊สจริงๆเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นสวิงแจ๊สเป็นอะไรเงี้ยทั่วๆไปสแตนดาร์ดแจ๊สที่เราคุ้นๆกันก็ยังเอาเพลงไทยเก่าๆมาทำเป็นแจ๊สได้เพราะมากเลยด้วยที่แบบพอคุณฟังแล้วจะแบบโอ้โหเป็นเพลงไทยที่คุณรู้จักนะแต่แล้วออกมาเป็นแจ๊สได้นุ่มนวลเพราะมากก็ไปพบกับโก้และก็พี่ป้อมออโตบานได้ในคืนวันจันทร์นะครับทางจันทร์ที่5ที่จะถึงนี้จันทร์ที่12ตุลาคมก็เช่นเดียวกันนะครับที่จะมีโก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็หลังจากนั้นในวันพุธก็จะเป็นบิลบอร์ดอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นบิลผ่านได้ในคืนวันจันทร์นะครับทางจันทร์ที่5ที่จะถึงนี้จันทร์ที่12ตุลาคมก็เช่นเดียวกันนะครับที่จะมีโก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็หลังจากนั้นในวันพุธก็จะเป็นบิลบอร์ดอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นบิลที่จะมาพร้อมกับเพลงที่ให้คุณได้มีเกียรติถึงนี้จันทร์ที่12ตุลาคมก็เช่นเดียวกันนะครับที่จะมีโก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็หลังจากนั้นในวันพุธก็จะเป็นบิลบอร์ดอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นบิลที่จะมาพร้อมกับเพลงที่ให้คุณได้มีความให้ฟังสดๆเห็นหน้าเห็นตากันพูดคุยกันเล่นกันเองแล้วก็ยังมีเพลงที่เป็นแผ่นไวเนลนะครับเป็นแผ่นเสียงเนี่ยเอาไปเปิดให้ฟังด้วยแล้วก็เชิญชวนด้วยถ้าคุณมีแผ่นเสียงคุณอยากจะมาแบ่งปันให้คนอื่นได้ฟังแผ่นของคุณที่คุณเก็บไว้สะสมไว้บ้างเนี่ยนะครับเอามาด้วยแล้วไปมาเปิดฟังกันนะครับแล้วก็แนะนำได้ด้วยว่าเอ๊ะคุณเอาแผ่นนี้มาจากไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าจะเป็นบรรยากาศของคนที่รักเสียงเพลงรักแผ่นเสียงที่เป็นแผ่นจริงๆนะครับอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์6โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งประมาณนั้นครับ Beautiful Harmony Live กันตรงนั้นเลยทีเดียวก็เชิญชวนนะครับที่ออโตบานคูซีนออโตบานคูซีนก็หาไม่ยากนะครับถ้าหากเข้าทางถนนทางด้านถนนนวมินเนี่ยนะครับก็คือเลยจากเรียบด่วนมาหน่อยนึงถ้าคุณมาจากเรียบด่วนสมมุติมาจากเอกมัยเรียบด่วนมาเรื่อยๆจนถึงนวมินเนี่ยนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเกษตรนวมินทร์ละเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ไฟแดงแรกเลยจะเป็นแยกสุคนทสวัสดิ์พอแยกนี้คุณก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเป็นถนนสุคนทสวัสดิ์นับจากตรงไฟแดงเนี่ยเข้าไป 1.8 กิโลนะครับคุณจะเห็นออโตบานคูซีนอยู่ทางขวามือตรงนั้นเป็นสนามไดรฟ์กอล์ฟเกียรติธาดา

ออตบานคูซีนอยู่หน้าสนามไดรฟ์กอล์ฟเกียรติธาดานี่แหละนะครับถ้าเข้ามาจากทางปากซอยเนี่ยจะเห็นง่ายเพราะว่าวิ่งเข้ามา 1.8 กิโลคุณจะเห็นแท้งน้ำใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าเลยนะครับก่อนจะถึงแท้งน้ำเนี่ยนะครับก็ทางขวามือเป็นออตบานคูซีนแหละอันนี้ก็อยากจะเป็นที่ให้คุณได้ไปสนุกสนานไปฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วก็นอกจากนั้นเดี๋ยวนี้อาหารอร่อยมากนะครับผมไปชิมหลายเมนูแล้วต้องบอกว่าโอ้เด็ดจริงๆพี่ป้อมดูแลได้เยี่ยมมากเลยเพราะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าพี่ป้อมเขานอกเหนือจากเป็นนักดนตรีแล้วเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารได้ยอดมากเลยเป็นเชฟฝีมือดีเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งพี่ป้อมเนี่ยได้รังสรรค์อาหารอร่อยๆไว้ให้คุณหลากหลายเมนูไปลองชิมกันรับรองได้ว่าอร่อยทุกเมนูเลยทีเดียวผมก็ไปชิมมาเกือบจะหมดทุกเมนูแล้วนะครับอร่อยได้อร่อยทุกเมนูจริงๆอ่ะนี่ก็แนะนำกันที่ออโตบานคูซีนนะครับและตอนนี้เราก็มาต่อกันที่เพลงตามคำแนะนำยังติดค้างกันอยู่ ELO กับโชว์ดาวครับ

0: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
0: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
2: Elite Plus ไง
0: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
2: Elite Plus ไง
0: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื่อ
2: Elite Plus ไง
0: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
2: Elite Plus ไง
0: อยาก
2: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
0: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
3: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
4: เมื่อศิลปะแห่งรสชาติมาบรรจบกับศิลปะแห่งเสียงเพลงพบกับออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอโชว์ใหม่เต็มอิ่มกับเมนูอาหารใหม่สุดพรีเมียมพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจ้าของบ้านป้อมออโตบานพร้อมด้วยทัพศิลปินระดับประเทศอาทิวงเดอะบิลบอร์ดและโก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนที่จะสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความประทับใจตลอดทั้งเดือนให้ทุกค่ำคืนของคุณพิเศษกว่าที่เคยที่ออโตบานคูซีนแอนด์สตูดิโอถนนสุคนธสวัสดิ์จองโต๊ะโทร0886496566หรือแอดไลน์ที่ @autobancuisine
0: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation

ปิดเพลงนี้ขึ้นมาโอ้โหข้อความเข้ามาเหมือนกันหมดเลยวิทูลวทัญญูทุกคนจำได้หมดเลยนะครับคุณอาวิทูลสุดยอดมากๆคิดดูแล้วกันว่าผมฟังปุ๊บเนี่ยคุณจะนึกถึงคุณอาวิทูลทันทีเลยใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสำหรับเพลงนี้ Hold Down ของ Emerson Lake and Palmer เล่นกัน3คนโอ้โหสุดจะแน่นไม่รู้เล่นกันได้ยังไงนะครับ3คนKeith Emerson, Greg Lake แล้วก็ Carl Palmer 3คนเขาเล่นด้วยกันแล้วออกมาแบบเต็มที่มากๆเลยโดยเฉพาะคีย์บอร์ดถ้าคุณเคยเห็นนะครับ Emerson, Lake กับ Palmer ในยุคนั้นที่เขาเล่นกันคีย์บอร์ดที่เขาวางรอบตัวเขาเนี่ยนะครับโอ้โหมีเป็น10ชิ้นไม่น่าเชื่อเลยจำได้ไงว่าตัวไหนตั้งเสียงอะไรไว้จำได้หมดเลยเก่งจริงๆนะครับอันนี้สุดยอดมากๆครับก็เป็นงานที่โด่งดังของ Emerson Lake and Palmer แต่มันเป็นเพลงที่ทำให้เรานึกถึงคุณอาวิทูลวทัญญูนะครับนะครับผมก็นึกถึงเหมือนกันนะครับก็เป็นเพลงดีพวกเราพวกนักดนตรีเราจะเรียก Emerson Lake and Palmer ว่าอมรสันเล็กและปราโมทดูเป็นไทยดี นะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้แนะนำสิ่งดีๆอีกอย่างหนึ่งวัตถุดิบดีๆที่คุณจะนำไปใช้ในการปรุงอาหารที่ออโตบานคูซีนก็ใช้วัตถุดิบดีๆจากน้องกิฟเช่นเดียวกันนะครับจากแคปเทนยูยูนี่แหละนะครับก็ดังนั้นถ้าคุณอยากให้อาหารที่บ้านคุณที่คุณทำอร่อยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็นำวัตถุดิบดีๆจากน้องกิฟเนี่ยไปทำได้เลยนะครับจากแคปเทนยูยูที่ว่านี้นะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับที่แนะนำไว้ก็มีอย่างปลาแซลมอนจากทัสมาเนียนะครับหอยเชลจากฮอกไกโดแล้วก็ยังมีเนื้อจากอาร์เจนตินานะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าคุณภาพเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเนื้อที่มีทั้งเนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัวนะครับที่ไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่จากอาร์เจนตินาผมผิดมาจากออสเตรเลียครับนะครับเนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัวคุณภาพเยี่ยมมากเลยจากออสเตรเลียนะครับของไทยเราก็จะมีครับเป็นปลากระพงสองน้ำจากทะเลสาบสงขลาอันนี้ก็เขาควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเลี้ยงเลยนะครับจนกระทั่งถึงการแพ็คหีบห่อขึ้นมาถึงมือคุณเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นมันยังมีแก้มปลาบุรีและเนื้อปลาฮามาจิจากญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีขนมอร่อยก็คือไม่ว่าจะเป็นมัฟฟินหรือว่าโดนัทจากสเปนนะครับอันนี้เก็บไว้ได้นานด้วยนะครับแล้วเวลาที่ออกมาทานปัจจุบันผมยังทานอยู่เลยเพราะว่าสั่งมาเยอะสั่งมาเป็นถาดใหญ่ก็คือหยิบมาวางไว้เฉยๆในอุณหภูมิปกติเนี่ยนะครับอย่างผมจะเก็บไว้ผมจะมาวางไว้นานเลยเป็นชั่วโมงเลยแล้วมันจะนุ่มอร่อยมากเลยเหมือนทำมาใหม่ๆอันนี้ก็เลยเป็นอะไรดีๆที่อยากจะแนะนำคุณนะครับจากแคปเทนยูยูของน้องกิฟนะครับถ้าคุณสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อน้องกิฟได้โดยตรงเลยที่หมายเลข0832924046บอกน้องกิฟด้วยนะครับว่าเราเป็นแฟนรายการฟังเพลงอยู่ด้วยกันน้องกิฟจะได้ดูแลคุณอย่างดีครับมาต่อกันที่เพลงที่คุณฝากไว้อีกเพลงหนึ่งของ Ozark Mountain Daredevil Jackie Blue ครับ

เสียงของรอสจวนนั้นเราคงจำกันได้แน่นอนแต่ว่าเพลงนี้แม็กกี้เมย์ถ้าไม่ใช่รุ่นเก่าจริงๆก็บางคนบอกไม่รู้จักนะครับแต่จริงๆถ้าพวกเราได้ฟังกันมานานเนี่ยเราจะรู้จักเพลงนี้ดีเลยทีเดียวแหละเพราะว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆของรอสจวนนะครับแล้วก็วันนี้มีคุณถามถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เข้ามาช่วงท้ายจริงๆแล้วตอนนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังที่ช่วยเลือกเพลงมาที่ทักทายมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอฝากความห่วงใยไปยังทุกท่านด้วยนะครับหลายท่านที่ยังอยู่กลางน้ำนะครับบางท่านอาจจะอยู่ใกล้น้ำมากหรือถูกน้ำล้อมรอบอย่างไรก็ตามเนี่ยมีกำลังใจนะครับที่จะต่อสู้กันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยววันที่5นี้ได้ความว่าจะมีระลอกใหม่มาแล้วนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกันไว้แล้วกันและขอให้ทุกท่านปลอดภัยพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยและก็คงต้องลากันแล้วผมลากันด้วยทอมโจนส์เพลงนี้ละกันช่วยตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆครับ Help yourself วันนี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ

Beautiful Harmony สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย

0: Harmony, timeless melody for every generation.
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่อัยการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
3: นางสาวประภาพรวงศ์สมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ

0: ช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
1: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้
0: ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
4: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมถูกบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
3: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่าง

0: ยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันทร์หลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทร์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันทร์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับ ดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ thainetcat.org Line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพรย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
3: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตรามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านก็กลับมาพบกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรครับในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์19:30 น.มีข่าวสารสาระมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับสำหรับวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับเราก็ยังใจหายใจคว่ำเรื่องของฝนฟ้าอากาศอยู่นะเห็นบอกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกมาประกาศเตือนฝนระลอกใหม่วันที่4 5และ6ตุลาคมนะครับกทมภาคกลางก็บอกเจอหนักเลยนะครับวันที่5และ6ตุลาคมอ่ะเดี๋ยวมีรายละเอียดข่าวนี้มาเรียนให้ทราบกันนะครับอีกข่าวนึงครับทางผู้ว่าชัดชาตินะครับสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมครับยืนยันว่าทางกทมเนี่ยไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงนะครับแต่มีการปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ย้ำเยียวยาน้ำท่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของปภ.ด้วยนะรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามช่วงแรกของรายการครับและช่วงที่2ช่วงเล่าเรื่องครับคืนนี้ผมมีวิธีการออมเงินมาฝากกันออมได้ครับเด็กๆก็ออมได้จนถึงผู้ใหญ่นะคนทำงานจะออมเงินเก็บเงินได้อย่างไรติดตามช่วงที่2ของรายการช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวมาครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
0: ช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับมาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันก่อนครับล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้คาดการณ์ว่าวันที่4-6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาอีกระลอกหนึ่งนะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงครับแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่เริ่มที่เหนืออีสานครับก่อนจะกระทบภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยนะครับโดยกทมช่วง 5-6 ตุลาคมครับมีฝน 60-70% ของพื้นที่ครับสาเหตุก็เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะวันที่4-6ตุลาคมเนี่ยนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ก่อนที่ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับในช่วงวันที่5และ6ตุลาคมเป็นร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เพราะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ครับนะฮะภาคกลางครับวันที่4ตุลาคมนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนวันที่5และ6ตุลาคมครับฝนก็จะเพิ่มเป็นร้อยละ 60-70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันที่4และ5ตุลาคมฝนตกหนักครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางพื้นที่และลดลงเหลือร้อยละ 20-30 ในวันที่6ตุลาคมส่วนภาคเหนือครับก็จะมีปริมาณฝนเพิ่มเป็นร้อยละ 40-60% ของพื้นที่ครับและวันที่5 6ตุลาคมนี้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ภาคตะวันออกก็เหมือนกันนะครับฝนตกหนักนะฮะภาคใต้ครับมี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60% ของพื้นที่ตลอดช่วงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60% ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเตือนว่าช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคมประชาชนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะส่วนชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับนี่เรื่องของฝนฟ้านะอากาศกันทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่ากทม.ก็ยืนยันว่าทางกทม.นั้นไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงนะครับแล้วก็ปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ย้ำเยียวยาน้ำท่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของปภ.นะครับทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับก็ได้กล่าวชี้แจงในระหว่างลงพื้นที่ซอยลาดพร้าว101นะครับเขตบางกะปิถึงกรณีที่มีข่าวว่าทางกทม.นั้นยกเลิกโครงการแก้มลิงโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับและแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำที่สำคัญแต่เป็นการปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งทางผู้ว่าชัชชาติครับก็บอกว่าช่วงปี2554ทางกทม.มีแผนเลือกพื้นที่ทำแก้มลิง5-6 แห่งด้วยกันนะฮะบางแห่งก็ประชาพิจารณ์ไม่ผ่านครับส่วนในที่ผ่านไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมแต่ต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูงระดับหมื่นล้านบาทเลยนะครับทั้งนี้การทำแก้มลิงเนี่ยต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วยนะครับความคุ้มค่าเพราะหัวใจของแก้มลิงคือระบบส่งน้ำเข้าออกที่เหมาะสมครับทางกทม.ก็เลยต้องทบทวนแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นแทนนะครับอย่างเช่นการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนดาดท้องคลองนะครับเพื่อใช้ตัวคลองเป็นแก้มลิงในตัวซึ่งก็ช่วยให้รองรับแล้วก็ส่งน้ำให้ดีขึ้นนะครับคุ้มค่าต่อการลงทุนครับผู้ว่าชัชชาติยืนยันว่าไม่มีการยกเลิกแก้มลิงครับเราอยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งแต่ต้องให้อยู่ในพื้นที่เหมาะสมแล้วก็แผนผังรวมหากอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องน้ำเข้าไม่ถึงก็เป็นเหมือนบึงหัวใจคือต้องมีการนำน้ำเข้าออกได้ดีนะครับทางกทม.ได้ชี้แจงนะการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับยึดตามระเบียบของปภ.นะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ อย่างเช่นการซ่อมบ้านนะครับค่าซ่อมบ้านเนี่ยโดยต้องจ่ายตามเกณฑ์แล้วก็หลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงครับแล้วกทม.จึงนำเอกสารไปเบิกจ่ายกับปภ.อีกทีหนึ่งกรณีที่มีข่าวที่ว่าทางกรุงเทพมหานครครับจะจ่ายเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทนั้นไม่เป็นความจริงครับต้องขออภัยหากสื่อสารออกไปแล้วทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนทางกรุงเทพมหานครไม่มีนโยบายเหมาจ่ายรายหัวนะครับเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดโดยทางกทม.เนี่ยเขายึดหลักการจ่ายตามระเบียบของปภ.เป็นหลักมาโดยตลอดตั้งแต่เหตุน้ำท่วมเขตลาดกระบังนะครับเมื่อปี2565นะครับในส่วนของรัฐบาลจากการรับฟังในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ระบุถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมนะครับแต่ได้เน้นย้ำให้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงผู้ที่ได้รับความเสียหายมากก็จะได้การช่วยเหลือตามจริงมากกว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายน้อยครับทั้งนี้ต้องขอให้รอฟังรายละเอียดที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนร่วมกันสร้างซอยลาดพร้าว101นะครับแยก40เขตบางกะปิทางผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ำติดคลองลำพังพวยก็ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนจนชาวบ้านเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่อาศัยบนชั้น2โดยทางกทม.ครับ ได้นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าตั้งจุดสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจุดพักคอยครับแจกจ่ายอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วโดยขณะนี้ถนนช่วงลาดพร้าว101ครับนะ101เนี่ยนะฮะถึงบางกะปิน้ำแห้งสนิทและสัญจรได้ตามปกติแล้วอย่างไรก็ตามครับทางกทม.ยังคงต้องเฝ้าระวังจุดเสี่ยงใกล้เคียงที่เชื่อมต่อกับคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingview.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: วันนี้ผมมีเรื่องของวิธีการออมเงินนะฮะซึ่งต้นแบบของการออมเงินการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเนี่ยไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลเลยล่ะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับว่าเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดสำหรับเราชาวไทยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้นำหลักการวิธีออมเงินที่ประยุกต์มาจากการออมเงินของพระองค์มาให้คุณผู้ฟังได้ลงไปทำกันครับเป็นวิธีง่ายๆที่ทำแล้วชีวิตเราจะไม่เป็นหนี้แล้วก็มีเงินออมอย่างแน่นอนครับคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็บิดลงไปทำกันครับเป็นวิธีง่ายๆที่ทำแล้วชีวิตเราจะไม่เป็นหนี้แล้วก็มีเงินออมอย่างแน่นอนครับคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็บิดเปลี่ยนพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชทานไว้น้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชทานไว้หรือคือบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละครับเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการวางแผนชีวิตใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการทำบัญชีแบบนี้จะทำให้เรารู้รายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนว่าเงินขาดเหลือเท่าไหร่เราซื้ออะไรใช้อะไรไปบ้างในเดือนนั้นซึ่งจะทำให้เราสามารถนำมาใช้วางแผนการใช้เงินในครอบครัวได้นะครับทั้งยังนำมาใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมของการลงทุนในแต่ละกิจการส่งผลให้เราลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆลงได้และนั่นแหละครับจะทำให้เรารู้จักการออมและใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าครับหากการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐการไม่มีหนี้ก็เป็นโชคอันประเสริฐเช่นเดียวกันนะครับเพราะแน่นอนว่าการเป็นหนี้นอกจากจะไม่ช่วยให้มีเงินออมมากขึ้นแล้วยังเป็นการลดทอนเงินส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันลงไปด้วยครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับว่าก่อนจะซื้ออะไรคิดดีๆก่อนว่าเราพร้อมหรือยังซื้อเมื่อพร้อมจะช่วยเรานั้นหลีกหนีจากการเป็นหนี้ได้ดีที่สุดครับโดยหลักการสร้างหนี้นั้นเนี่ยนะครับสมเด็จย่าได้ส่งอบรมในหลวงรัชกาลที่9ของเรามาตั้งแต่สมัยวัยเยาว์ดังเห็นได้จากพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2538ความว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีท่านได้อบรมท่านได้สั่งสอนด้วยวิธีการต่างๆที่ยังจำได้เมื่ออายุประมาณ7ขวบไปอยู่เมืองนอกแล้วไปในเมืองไปที่ร้านของเล่นแล้วอยากซื้อของเล่นอยากได้จริงแล้วก็ไม่มีเงินไม่ได้เอาเงินไปเลยขอยืมผู้ใหญ่เป็นญาติซื้อของเล่นกลับมาท่านเห็นว่าซื้อของมาท่านถามว่าเอาเงินอะไรไปใช้บอกว่ายืมเขามาท่านดุใหญ่ท่านบอกว่าถ้าไม่มีเงินอย่าไปซื้อของเป็นหนี้ใครไม่สมควรท่านก็ถือว่าเป็นระเบียบสำคัญไปเป็นหนี้เป็นสินนั้นไม่ดี แม้จะเล็กน้อยมันก็พอกเข้า

นี่ก็รับการสั่งสอนจากแม่ว่าไม่ให้เป็นหนี้เพราะฉะนั้นการบริหารเงินให้เป็นใช้เท่าที่มีอย่าเกินตัวก็จะทำให้เรานั้นมีเงินเก็บออมในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแม้สำหรับบางคนจะไม่มากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องไปเป็นหนี้ใครแน่ๆนะครับถ้าหากเรามีเป้าหมายในการเก็บออมที่แน่ชัดก็จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและก็แรงใจในการเก็บเงินมากขึ้นเริ่มแรกตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าเงินที่เราจะเก็บออมนี้จะเก็บไปเพื่ออะไรเพื่อซื้อของที่อยากได้มานานเพื่อบ้านในอนาคตหรือเพื่ออนาคตของลูกและของเราในช่วงบั้นปลายชีวิตหากเรามีเป้าหมายที่แน่นอนแล้วต่อมาก็คือการวางแผนการเก็บเงินครับโดยการวางแผนนี้อาจจะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนหากใครสะดวกเก็บเป็นเดือนก็ตั้งเป้าว่าเดือนนี้จะเก็บเท่าไหร่แล้วใส่อีกบัญชีแยกไว้หรือถ้าใครสะดวกเก็บเป็นเหรียญหรือเป็นแบงค์อย่างเช่นแบงค์50ก็ให้เก็บทุกครั้งที่ได้มาซึ่งการเก็บออมนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอพระองค์ทรงเก็บเงินจากค่าขนมเพื่อซื้อของใช้ส่วนพระองค์หลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีจักรยานของเล่นหรือแม้กระทั่งกล้องถ่ายรูปซึ่งพระองค์ทรงซื้อกล้องถ่ายรูปตัวแรกด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์เองในขณะที่พระชนเพียง 8,000 สาเท่านั้นครับคุณผู้ฟังครับนอกจากการวางแผนใช้เงินสำหรับชีวิตประจำวันแล้วการวางแผนใช้เงินงอกเงยขึ้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำซึ่งนอกจากการฝากเงินกับธนาคารเพื่อสะสมดอกเบี้ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเป็นประจำเพื่อให้เงินเกิดการงอกเงยดังพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2518ความว่าถ้าเราสะสมเงินให้มากเราก็สามารถที่จะใช้ดอกเบี้ยใช้เงินที่เป็นดอกเบี้ยโดยไม่แต่ต้องทุนแต่ถ้าเราใช้มากเกินไปหรือเราไม่ระวังเรากินเข้าไปเป็นทุนมันก็น้อยลงจนหมดสมัยนี้นะครับยังมีการลงทุนอีกมากมายที่เราสามารถนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นหรือการลงทุนต่างๆแต่อย่าลืมนะครับว่าการวางแผนทุกอย่างต้องทำอย่างมีสติและก็ฉลาดเพราะหากพลาดพลั้งเนี่ยแทนที่เงินจะงอกเงยกลับสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์พูดถึงการออมเงินนั้นก็เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้แล้วครับถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วก็ดูแลตั้งแต่ต้นเล็กๆมันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตแข็งแรงในที่สุดก็จะสามารถให้ร่มเงาแล้วก็ผลผลิตที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับการออมเงินยิ่งเราเริ่มออมตั้งแต่ยังเล็กเราก็จะมีเวลามากขึ้นในการสะสมความมั่งคั่งและประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ทบต้นทำให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับเมื่อเวลาผ่านไปมาดูนะครับว่าเราจะเริ่มต้นออมแต่เด็กมีข้อได้เปรียบยังไงการออมเงินตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้รับประโยชน์จากการทบต้นมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราออมเงินตั้งแต่อายุ15ปีแล้วก็จะคงออมเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีเงินออมของเราก็จะเติบโตมากกว่าเมื่อเทียบกับการเริ่มออมตั้งแต่อายุ30เพราะว่าเราเนี่ยมีเวลานานกว่าในการที่จะสะสมแล้วก็รับดอกเบี้ยก็ทำให้ผลรวมของเงินออมเนี่ยมันสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับการออมเงินนี่ก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมเหมือนกันการฝึกฝนให้เด็กเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยจะช่วยสร้างนิสัยสร้างวินัยที่ดีติดตัวตลอดชีวิตเมื่อเขาเติบโตแล้วก็มีรายได้มากขึ้นก็จะสามารถจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้จักวางแผนการใช้จ่ายแล้วก็เก็บออมในระยะยาวด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงการเริ่มต้นออมช้าหรือว่าเริ่มต้นเมื่ออายุสูงขึ้นเนี่ยก็ย่อมทำให้เวลาที่เราจะสะสมเงินออมสั้นลงถ้าหากเริ่มออมตอนอายุ40ปีเราอาจจะมีเวลาทำงานแค่20-25ปีจนถึงอายุเกษียณเมื่อ60นะครับขณะที่คนที่เริ่มออมตั้งแต่อายุ20ปี

ปีก็จะมีเวลาสะสมเงินมากกว่าถึง2เท่าและก็ยังมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยทบต้นมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นการเริ่มออมเร็วเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบทางด้านเวลาแล้วก็โอกาสในการเพิ่มมูลค่าเงินออมอย่างเห็นได้ชัดครับคุณผู้ฟังครับในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเช่นปัจจุบันนี้นะครับการออมเงินก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามซึ่งพวกเราทุกคนต่างก็รู้ขั้นตอนในการออมเงินกันดีอยู่แล้วนะครับขาดเพียงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในการออมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็ได้มีการรวบรวมแนวคิดเพื่อการออมอย่างมีประสิทธิภาพมาฝากกันรับรองว่าจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับมีเงินออมอย่างรวดเร็วมากขึ้นอย่างแน่นอนก็เป็น10แนวคิดที่เป็นเทคนิคพิเศษนำมาฝากกันนะครับประการแรกครับอย่าเดินตามรอยเท้าใครถ้าปราศจากการออมเราอาจจะได้แรงบันดาลใจจากบรรดามหาเศรษฐีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนนะครับแล้วก็เก็บไปเป็นแบบอย่างเพื่อเดินตามรอยพวกเขาเหล่านั้นอย่าลืมว่าพวกเขาทุกคนจะมีวันนี้ได้นะก็ต้องผ่านอะไรกันมาเยอะมากแล้วก็มีความเสี่ยงอีกมากมายที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้รับรู้แต่พื้นฐานในความสำเร็จของพวกเขาเริ่มต้นมาจากการออมนะฮะหากคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จเช่นพวกเขาเหล่านั้นก็อย่าลืมเคล็ดลับความสำเร็จนี้ด้วยนะครับอย่าเสี่ยงลงทุนถ้าไม่พร้อมเรื่องเงินออมหากคุณผู้ฟังนะครับมีความคิดที่อยากจะลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการกู้เงินกับสถาบันการเงินต่างๆโดยที่เงินในบัญชีของคุณมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการลงทุนในครั้งนี้โอกาสในการสร้างธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะประสบปัญหาต่างๆได้สารพัดนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคุณควรจะมีเงินออมสักก้อนหนึ่งเพื่อเก็บไว้ประคับประคองตัวเองในยามฉุกเฉินและต่อให้ได้รับผลกำไรจากธุรกิจนั้นๆแล้วคุณก็ควรออมต่อไปเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีของคุณเองนะครับประการถัดมาครับวางแผนทางการเงินแล้วก็ทำให้ได้การออมเนี่ยจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าหากขาดซึ่งการวางแผนนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จในด้านการเงินส่วนใหญ่มักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการออมที่มีวินัยอย่างสม่ำเสมอนะครับหากคุณอยากมีความสำเร็จอย่างพวกเขาคุณก็ต้องไม่ขาดวินัยแล้วก็มีการวางแผนการใช้เงินให้ดีตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ทำให้ได้เพียงเท่านี้การออมเงินของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามในอนาคตอย่างแน่นอนครับประการที่4ครับต้องควบคุมตัวเองให้ได้เมื่อมีวินัยทางการเงินที่ดีแล้วเนี่ยอีกข้อหนึ่งที่ควรความสำเร็จได้อย่างงดงามในอนาคตอย่างแน่นอนครับประการที่4ครับต้องควบคุมตัวเองให้ได้เมื่อมีวินัยทางการเงินที่ดีแล้วเนี่ยอีกข้อหนึ่งที่ควรมีถ้าขาดการควบคุมตัวเองงดงามในอนาคตอย่างแน่นอนครับประการที่4ครับต้องควบคุมตัวเองให้ได้เมื่อมีวินัยทางการเงินที่ดีแล้วเนี่ยอีกข้อหนึ่งที่ควรมีถ้าขาดการควบคุมตัวเองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆไม่ได้ถ้าขาดซึ่งเป้าหมายการออมก็เช่นกันนะครับคุณควรตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ชัดเจนก่อนอย่างเช่นว่าเป้าหมายให้ชัดเจนคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆไม่ได้ถ้าขาดซึ่งเป้าหมายการออมก็เช่นกันนะครับคุณควรตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ชัดเจนก่อนอย่างเช่นว่าก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆไม่ได้ถ้าขาดซึ่งเป้าหมายการออมก็เช่นกันนะครับคุณควรตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ชัดเจนก่อนอย่างเช่นว่าก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับชุกคนเราเนี่ย

0: ด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมเพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีสุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีสุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีใจความเข้าใจและความขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีใจความเข้าใจและความขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีใจความเข้าใจและความขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีใจความเข้าใจและความ
1: ประเทศพระราชสุดาสยาม
0: พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีใจความเข้าใจและความ
1: ประเทศพระราชสุดาสยามบรม
2: สมเด็จพระเทพ
0: ปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีใจความเข้าใจและความ
1: ประเทศพระราชสุดาสยามบรม
2: สมเด็จพระเทพรัตนราช
0: สยามภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีใจความเข้าใจและความ
1: ประเทศพระราชสุดาสยามบรม
2: สมเด็จพระเทพรัตน
0: ราชสยามภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีใจความเข้าใจและความ
1: ประเทศพระราชสุดาสยามบรม
2: สมเด็จพระเทพรัตนราชสยามภิไธย4นาทีเท่านั้น
0: พระองค์กรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีใจความเข้าใจและความ
1: ประเทศพระราชสุดาสยามบรม
2: สมเด็จพระเทพรัตนราชสยามภิไธย4นาทีเท่านั้น
0: พระองค์กรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคมจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มธนรัฐเกาหลีใจความเข้าใจและความ
1: ประเทศพระราชสุดาสยามบรม
2: สมเด็จพระเทพรัตนราชสยามภิไธย4นาทีเท่านั้นนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาล

0: ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนารุมนอุดมพรรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสุภัตราเบ้าสุวรรณชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติสร้างองค์ดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติตนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติสร้างอกและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่
1: ภาคใต้รวม67ทุนเป็นเงินกว่า 700,000 บาทเพื่อสร้างพลังใจสร้างโอกาสทางการศึกษา
3: พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้อวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้อวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้ง
4: สำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติทันประ
3: ให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้ง
4: สำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า1570
5: อย่างปารีสกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีสการส่งท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนระหว่างกันแล้วอย่างตั้งใจที่จะนำเสนอประเทศไทยสู่มุมมองใหม่ๆภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานของฝรั่งเศสให้สามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมในงานได้เช่นการนำดาราซีรีส์วายมาร่วมโปรโมตนำนักร้องไทยมาจัดการแสดงการนำดีเจมาเล่นดนตรีไทยการลองทำอาหารไทยแบบใหม่ๆเป็นต้นขณะเดียวกันภายในงานยังมีการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกโดยจะนำเสนอภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเปิดประตูพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสให้มาสัมผัสและรู้จักประเทศไทยยิ่งขึ้น
6: ดังนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่งแมสเสจว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดรับคนฝรั่งเศสและมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างทำอะไรในเมือง

0: ไทยมันมีแต่โอกาส
1: ทางนี้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้สามารถเข้าร่วมงานจูตาเฟไทย2026ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณสวนบากาเตลกรุงปารีสเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์พลังสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆของประเทศไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: เทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเพณีถือศีลกินผักปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้
3: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสาโกเต็งในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด้วยพี่หมีชาร์เตอร์แบยักษ์ในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จุดที่2วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3วงเวียนสุริยะเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดชุดอปพ.ร.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินเที่ยวชมรอบเมืองภูเก็ตเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: 20นาฬิกา19นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวน1ลูกเป็นระยะทางไกลกว่า700กิโลเมตรจากบริเวณเมืองวอนซานของเกาหลีเหนือไปตกลงในทะเลตะวันออกขณะที่เกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีในการป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและขอโทษจากเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับหมู่เกาะมาเรนาดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งความเร็วลมกระโชกแรงอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง JMA คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันจะทวีความรุนแรงก่อนมุ่งหน้าสู่บริเวณหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเกี่ยวกับคลื่นทะเลสูงและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมในเฮติแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนชาวเฮติอย่างน้อย 5,700 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมในปีนี้ขณะที่สตรีและเด็กผู้หญิงเผชิญความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 รายรวมถึงเหตุการณ์ลักพาตัวอีก230ครั้งแม้ว่ากองกำลังปราบปรามของสหประชาชาติจะสามารถจำกัดขอบเขตปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ยังคงขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนายโวเกอร์เติร์กเน้นย้ำว่ากำลังพลของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมของสหประชาชาติที่ส่งไปประจำการในเฮติมีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายที่ 5,500 นายแต่ปัจจุบันกลับมีเพียง 1,500 นายเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองเอเชียนเกม2022เตะเอาชนะมาดี้ฮาจิมูเซนาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยก 5-4 และ 3-2 คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จนอกจากนี้ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาดาวรุ่งวัย18ปียังคว้าเหรียญทองแดงได้อีกด้วยส่งผลให้ทัพเทควันโดไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเรือใบเกิลดินกี้คลาสอิลคาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวราการศักดิ์ศรีกรมทั้ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันคว้าเหรียญเงินด้านวินเซอร์ประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมินลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนะการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสมีแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นกันยูดิสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอนภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองโวเกม2025อาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิสูไทยและอักษราพักสิริมาศอีกคนที่ลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมหญิงตกรอบ16คนสุดท้ายหลังแพ้ให้กับนักกีฬาจากมองโกเลียขณะที่รุ่น85กิโลกรัมชายไทยซึ่งส่งนักกีฬาลงแข่งขัน2คนทั้งคู่หยุดเส้นทางที่รอบ32คนโดยสุกิจเพียรรัตน์จันทนาขาพ่ายคู่แข่งจากญี่ปุ่นสุธนภัทรผลพุทธแพ้นักกีฬาจากจอร์แดนเสร็จปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมาริกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรสร้างเหงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับทีมเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนาโชว์ฟอร์มวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พารวม15อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วม3คนหรือต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินในรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจากจีนซึ่งผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบในอันดับ5ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมนัทกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาด้วยเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้37เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนินกิมิโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพ ื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาพิจิตร กาญจนกุลรายงาน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
10: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ Ben ดาริกาลิมพิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางนึงที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดด้วยเพลงสวยๆเลยนะคะฟังแล้วนึกถึงห้วงแห่งสวรรค์เลย May It Be จากผลงานของเอลย่าจากอัลบั้ม The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring ในปี2001ค่ะเอลย่าเธอก็เป็นทั้งนักร้องดังแต่งเพลงชาวไอริชนะคะเธอก็ได้ร่วมงานกับโรม่าและไรอันในการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งเพลงนี้ก็ประกอบภาพยนตร์ซาวด์แทร็กเรื่อง The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring ในปี2001ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าติดอันดับท็อปชาร์ตบิลบอร์ดอันดับที่1ในเยอรมันและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์แกรมมี่อวอร์ดสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะมารับฟังอีก2ผลงานเพลงนะคะก็ยังอยู่ในห้วงแห่งเพลงเซลติกกันอยู่มาต่อกันด้วยOrinoco Flow Sail Away นะคะกระแสน้ำ Orinoco เป็นกระแสน้ำที่กำลังไหลไปตามลำธารนั่นเองนะคะซึ่งเพลงนี้ก็ได้บรรยายถึงความงดงามเกี่ยวกับธรรมชาติของป่าเขาลำนาวไพและมีต้นน้ำลำธารอีกด้วยนะคะจากผลงานของเอลย่าเช่นกันจากอัลบั้ม Watermark ในปี1988ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มซิงเกิลชุดที่2ของเขานะคะแต่งโดยเอลย่าได้ร่วมงานกับโรม่าและไรอันอีกเช่นกันค่ะแล้วตามมาด้วย Anywhere Is จากผลงานของเอลย่าจากอัลบั้ม The Memory of Trees ในปี1995ค่ะโปรดิวเซอร์โดยนิกกี้และไรอันอีกเช่นกันค่ะ2ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง Easy Listening

0: ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right เราซองเพลงที่ใช่เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนออีก3ผลงานเพลงจังหวะสนุกสนุกเราจะไปชมธรรมชาติของสวรรค์กันด้วย Paradise จากผลงานของ Coldplay จากอัลบั้ม Milo Siloto ในปี2018ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มซิงเกิลที่5ของเขาแล้วตามมาด้วยเราจะไปชมความงดงามของปราสาทพระราชวังกันด้วยวิวาลาวิดาจักรพรรดิของโคเปเช่นกันจากอัลบั้มโคเป Dead and All His Friends ซึ่งถือเป็นอัลบั้มชุดที่4ของเขานะคะในปี2008วิวาลาวิดาถือว่าเป็นวลีภาษาสเปนในภาษาอังกฤษแปลว่า Long Live Life นะคะชีวิตที่ยืนยาวนั่นเองในเนื้อหาเพลงก็ได้กล่าวถึงความรักชีวิตความตายของมนุษย์นั่นเองซึ่งเพลงนี้ก็นำมาประกอบภาพยนตร์ซาวด์แทร็กเรื่อง Coldplay A Head Full of Dreams ในปี2018อีกด้วยนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวสารคดีเพลงกับโดย Matt Whitecross ซึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและการมีชื่อเสียงของวง Coldplay นั่นเองนะคะแล้วตามมาด้วยเราจะไปชมยานอวกาศในโลกกาแล็กซีกันด้วย Something Just Like Thisจากผลงานของ The Chainsmokers Futuring กับ Coldplay เช่นกันจากอัลบั้ม Memory Do Not Open ในปี2017ค่ะสาผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง That's Right Your Songs

ก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Happy Night Holiday กันแล้วนะคะก่อนจากการดีเจก็ขอทิ้งท้ายผลงานเพลงในยุค 2000 นะคะ You're Not Alone สำหรับงานของ Embrace จากอัลบั้ม Dawn From Memory ซึ่งถือเป็นอัลบั้มซิงเกิลที่2ของวงร็อกชาวอังกฤษ Embrace ในปี 2000 นั่นเองนะคะและหลังจากนี้ดีเจก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วย

0: การแพทย์เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่โดยกองทัพจัดเรือสนับสนุนภารกิจประมาณ95ลำจัดอาหารช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 35,000 ชุดพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตในพื้นที่สะพานสูงเป็น 3,000 ชุดต่อวันรวมถึงจัดชุดแพทย์ลงพื้นที่และสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนเติมกำลังและทรัพยากรในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้ทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นที่สุดด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์3คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากศูนย์ปภ.เขต3แห่งสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและถุงยังชีพรวมกว่า 6,200 ชุดถึงมือประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งโซน1 2และ5และยังคงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานและพบปะประชาชนผู้ใช้บริการณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงแรงงานได้ระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่
0: และช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่
0: และช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่
0: และช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่
0: และช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่
0: และช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่
0: และช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่ทั้งนี้ค่ะ
0: และช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่ทั้งนี้ค่ะ
0: และช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่ทั้งนี้ค่ะ
0: ประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่ทั้งนี้ค่ะ
0: ประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่ทั้งนี้ค่ะประชา
0: ชนด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่ทั้งนี้ค่ะประชาชน
0: ครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่ทั้งนี้ค่ะประชาชน
0: ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่ทั้งนี้ค่ะประชา
0: ชนและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความงานเคลื่อนที
1: ่ทั้งนี้ค่ะประชาชน

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้ฟังเลยนะคะงานนี้จาก The Eagles ค่ะกับ Love Will Keep Us Alive นะคะความรักจะอบอุ้มเราให้มีชีวิตและก็ก้าวต่อไปได้คล้ายๆกับที่เราบอกว่าความรักชนะทุกสิ่งแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักก็ยังคงสวยงามเสมอความรักที่ดีจะทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็มีพลังในการทำงานหรือว่าในการก้าวต่อไปในวันข้างหน้านะคะส่งทุกกำลังใจให้กับคุณค่ะเลือกงานนี้มาทักทายกันนะคะ Love Will Keep Us Alive อีกหนึ่งงานจาก The Eagles นะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Hill Phrases Over ซึ่งวางจำหน่ายในปี1994ย้อนกลับไป32ปีแล้วนะคะบางคนอาจจะยังไม่เกิดเลยสำหรับงานนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะระดับตำนานที่ทำสถิติยอดขายถล่มทลายแล้วก็เป็นการกลับมารวมตัวกันครั้งประวัติศาสตร์ของวง The Eagles หลังจากที่พวกเขาแยกวงกันไปยาวนานถึง14ปีเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่นำมาทักทายให้คุณได้รับฟังกันสวัสดีและต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายอย่างเป็นทางการค่ำคืนนี้ค่ะอยู่ด้วยกันในค่ำคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ออกอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะที่ FM 93.5 และออกอากาศคู่ขนานไปพร้อมกับ FM 95.5 คุณสามารถฟังได้ทั้ง2คลื่นพร้อมกันเลยนะคะนิ่มๆดูแลคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้แล้วค่ำคืนนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะก็อากาศค่อนข้างครึ้มทีเดียวนะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะพยายามให้คุณได้รีแลกซ์แล้วก็สบาย

สบายที่สุดมีคุณผู้ฟังบอกเอาไว้นะคะว่าการเริ่มต้นของการฟังรายการก็จะลุ้นกันว่านุ่มนิ่มจะเปิดเพลงอะไรเป็นเพลงแรกแล้วก็จะคอยฟังและทุกครั้งที่อินโทรเพลงขึ้นก็จะทำให้รู้สึกลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปทุกครั้งที่นุ่มนิ่มเปิดเพลงที่ถูกใจคุณผู้ฟังนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ำคืนนี้อยู่ด้วยกันแบบสบายๆแล้วก็ขอให้คุณฟังเพลงอย่างมีความสุขกับรายการชั่วโมงสบายในค่ำคืนนี้ค่ะ

กลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการชั่วโมงสบายค่ำคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มเช่นเคยค่ะเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ FM 93.5 ออกอากาศคู่ขนานไปพร้อมกับ FM 95.5 คุณผู้ฟังสามารถเลือกฟังได้ทั้ง2คลื่นเลยนะคะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพแล้วก็ดูเหมือนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตลอดทั้งวันก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนคงจะลุ้นนะคะว่าอย่าให้ฝนตกเพื่อที่จะเติมน้ำให้กับกรุงเทพอีกเลยเพราะว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะอย่างไรก็แล้วแต่เอาใจช่วยขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้ด้วยเอาละพูดถึงเรื่องของความสบายสบายกันบ้างดีกว่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็มีอีเวนต์มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ชื่นชอบเนื้อเรื่องของผ้าไทยชวนคุณผู้ฟังไปร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในงานนี้กันดีกว่าค่ะกับงานถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตนะคะเชิญให้คุณผู้ฟังได้แต่งผ้าไทยในแบบของตัวคุณเองเลยแล้วก็มาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยกันโดยเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่จากอดีตสู่สายตาชาวโลกนะชุดไทยมรดกที่มีชีวิตนะคะเชิญให้คุณผู้ฟังได้แต่งผ้าไทยในแบบของตัวคุณเองเลยแล้วก็มาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยกันโดยเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่จากอดีตสู่สายตาชาวโลกนะชุดไทยมรดกที่มีชีวิตนะคะเชิญให้คุณผู้ฟังได้แต่งผ้าไทยในแบบของตัวคุณเองเลยแล้วก็มาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยกันโดยเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่จากอดีตสู่สายตาชาวโลกนะชุดไทยมรดกที่มีชีวิตนะคะเชิญให้คุณผู้ฟังได้แต่งผ้าไทยในแบบของตัวคุณเองเลยแล้วก็มาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยกันโดยเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่จากอดีตสู่สายตาชาวโลกนะชุดไทยมรดกที่มีชีวิตนะคะเชิญให้คุณผู้ฟังได้แต่งผ้าไทยในแบบของตัวคุณเองเลยแล้วก็มาเดินแฟชั่นโชว์ด้วยกันโดยเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่จากอดีตสู่สายตาชาวโลกนะคะชุดไทยในแบบเราหลากเส้นใยหนึ่งมรดก 1,300 ปีจากทวารวดีสู่รัตนโกสินทร์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการถักทอการเวลาค่ะให้คุณได้ไปร่วมกันถอดรหัสชุดไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็ยังมีเสื้อพระราชทาน3แบบผืนผ้าเล่าอดีตโดยทุกเส้นใยนั้นมีเรื่องเล่านะคะและชุดไทยในวันนี้จะออกสู่สายตาโลกแบบไหนไปร่วมชมพร้อมกันนอกจากนี้ในงานนี้ก็ยังมีการเปิดเวทีเสวนาใน2ช่วงด้วยกันค่ะย้อนการเวลาผ่านอาพรนะคะและทุกเส้นใยมีเรื่องเล่าเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับผ้าไทยเกี่ยวกับการสวมใส่ผ้าไทยแล้วก็เป็นศิลปะหัตถกรรมผ้าไทยที่มากกว่าไหมและผ้าฝ้ายจะเป็นอย่างไรงานนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะมีฟรีวอล์กเวทีของคุณด้วยนะคะเปิดเวทีให้ผู้ร่วมงานได้เดินแฟชั่นโชว์ในแบบของตัวเองแสดงพลังคนรักผ้าไทยและชุดไทยพร้อมถ่ายทอดสดสู่สายตาชาวไทยและชาวโลกนอกจากนี้ใครที่ไปงานแล้วแชร์ปุ๊บรับของที่ระลึกปั๊บเลยนะคะไปชมกันได้ค่ะนะลานกิจกรรมชั้น G 3ย่านมิดทาวน์นะคะสถานีรถไฟฟ้า MRT 3ย่านชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง1ทุ่มกับงานนี้นะคะถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตอีกหนึ่งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยแล้วก็กลับกลายมาเป็นความนิยมแบบคลาสสิกที่เรียกได้ว่า timeless มากๆจะหยิบมาใช้จะหยิบมา

ใส่เมื่อไหร่ก็ยังคงคุณค่าความงดงามแล้วก็สามารถที่จะมาประยุกต์ได้กับแฟชั่นโชว์ในยุคปัจจุบันด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจใครว่างก็ไปเที่ยวงานกันได้ค่ะ

ยู่กับนุ่มนิ่มนะคะกับรายการชั่วโมงสบายพูดถึงเรื่องของการฟังเพลงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขที่หาได้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่เราเปิดเพลงที่เราชื่นชอบเช่นกันค่ะการฟังเพลงผ่านสถานีวิทยุนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสุขที่หาได้ง่ายมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็ลุ้นไปนะคะว่าเพลงที่เปิดนั้นจะเป็นเพลงที่โดนใจคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่ถูกใจหรือเปล่าถ้าเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเป็นเพลงโปรดอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความสุขที่เกิดขึ้นณขณะนั้นเลยก็ว่าได้นะคะเราจะส่งความสุขถึงกันและกันแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถแนะนำงานเพลงหรือติชมรายการได้นะคะส่งมาที่อีเมลค่ะ mail2numnim@gmail.com ขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะคะที่ส่งมานุ่มนิ่มได้รับแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกถึงความสุขของคุณผู้ฟังที่ส่งมอบให้กันและกันแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะขอส่งความสุขคืนกลับไปด้วยบทเพลงที่คุณชื่นชอบเช่นเดียวกันที่นี่ FM 93.5 กับรายการชั่วโมงสบาย

ผ่านเดือนจากเดือนกันยายนเข้าสู่เดือนตุลาคมได้3วันนะคะค่ำคืนนี้เสาร์ที่3ตุลาคม2569เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่มีหลายๆท่านให้ความสนใจมากนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทย Plus ตอนนี้เขาเริ่มให้กดยืนยันสิทธิ์กันแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลเขาได้ต่ออายุให้นะคะกับไทยช่วยไทย Plus 60 40ต้องบอกว่าคึกคักมากๆแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมนะคะก็กดยืนยันสิทธิ์ไปกดยืนยันสิทธิ์กันแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลเขาได้ต่ออายุให้นะคะกับไทยช่วยไทย plus 60 40ต้องบอกว่าคึกคักมากๆแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมนะคะก็กดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วยืนยันสิทธิ์กันแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลเขาได้ต่ออายุให้นะคะกับไทยช่วยไทย plus 60 40ต้องบอกว่าคึกคักมากๆแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมนะคะก็กดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วยืนยันสิทธิ์กันแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลเขาได้ต่ออายุให้นะคะกับไทยช่วยไทย plus 60 40ต้องบอกว่าคึกคักมากๆแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมนะคะก็กดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วก็มีประชาชนทยอยเข้ามาในระบบเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ทั้งหมด 24,789,387 รายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการไปแล้ว 22,334,281 รายคิดเป็น 90% ของผู้ที่มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวนะคะส่วนกลุ่ม 60-40 รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะสามารถที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์ได้นะคะโดยมีผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดนะคะ 5,919,991 รายขณะนี้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว 1,555,307 รายคิดเป็น 25% ของกลุ่มผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ผ่านในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสามารถที่จะมาใช้สิทธิ์สำหรับไทยช่วยไทย plus 60 40ในโครงการนี้ได้นะคะโดยจะเป็นการต่อเวลาออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปใช้สิทธิ์อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ของตัวคุณเองด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะค่ำคืนนี้ก็กำลังจะผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันเวลาไม่รอใครนะคะแต่เขาก็เดินทางด้วยความเร็วสม่ำเสมอ24ชั่วโมงมีเท่ากันแต่เวลาของแต่ละคนกลับรู้สึกไม่เท่ากันใครที่มีภารกิจหรือมีความสุขต่างๆมากมายก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่างๆไม่รู้จะทำอะไรหรือจมอยู่ในห้วงของความทุกข์ความเศร้าก็อาจจะรู้สึกว่าเวลานั้นผ่านไปเนิ่นนานซะเหลือเกินเวลาของเราเท่ากันนะคะทำเวลาของคุณให้มีค่ามากที่สุดก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มแบบนี้วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของคุณด้วยก็แล้วกันลาไปแล้วราตรีสวัสดิ์

0: ับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆได้ใหม่ในรายการชั่วโมงสบายทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ที่ FM 93.5
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5-10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้
9: การประชุมสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือปภ.ประจำวันนี้รายงานฝนตกสูงสุดที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา132 มม.กรุงเทพมหานครมีฝนตก

0: ตกหนักช่วงบ่ายสูงสุดที่เขตจตุจักรย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนเพิ่มทุกภาคทั่วประเทศในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่าและน้ำในแม่น้ำภาพรวมต้นน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนมีแผนจะคลี่บ่ายสูงสุดที่เขตจตุจักรย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนเพิ่มทุกภาคทั่วประเทศในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่าและน้ำในแม่น้ำภาพรวมต้นน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนมีแผน
1: จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติย้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมรับมือฝนจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกระทรวงแรงงานรับแจ้งความต้องการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ Traffic ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมประสานทีมช่างช่วยประชาชนต่อเนื่อง
2: นางสาวบุญญากรดำรงรัฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งประสานทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับบริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อให้การตรวจเช็คและซ่อมแซมดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งของที่ชำรุดมาติดต่อรับบริการณจุดให้บริการซ่อมแซมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีความพร้อมทั้งทีมช่างอะไหล่และเครื่องมือซ่อมบำรุงอย่างครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มายังจุดบริการได้สามารถแจ้งข้อมูลระบุความจำเป็นผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดคิวและประสานทีมช่างลงพื้นที่ช่วยเหลือตามลำดับความจำเป็นต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัสเซียเปิดฉากโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้การจราจรหยุดชะงักนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรที่เชื่อมพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนครั้งล่าสุดส่งผลให้การจราจรติดขัดรวมถึงพื้นผิวถนนและสายไฟรถรางบนสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายทั้งนี้สะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรถือเป็นหนึ่งในสะพานหลักของกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การเดินทางของประชาชนในกรุงเคียฟหยุดชะงักท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแล้วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสมรรถภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
1: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
0: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Functionคือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยฮะคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดเย็นหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอนโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจ
9: นางจินใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายทั่วประเทศในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลต่อสถานประกอบการและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือผ่าน3แนวทางหลักได้แก่Response เตรียมความพร้อมจัดหาอุปกรณ์และวางแผนป้องกันก่อนน้ำถึง Rescue ระดมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยและ Recover ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรหลังน้ำรถนอกจากนี้สอทกำลังเร่งรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประสานภาครัฐในการผลักดันมาตรการเยียวยาทั้งด้านการเงินด้านภาษีและด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเสริมสภาพคล่องและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถกลับมาเดินหน้าการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด ปฏิคนสัทธพมมารายงาน
4: เจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ราชบุรีติดตามภารกิจเร่งเสริมแนวกระสอบทราย

0: เสริมแนวคันกั้นน้ำและป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนส่งผลให้มวลน้ำไหลเชี่ยวและมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ริมคลองพร้อมกันนี้ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเร่งลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ย้ำกรมการทหารช่างพร้อมเคียงข้างประชาชนเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเผยผลตรวจอาคารพาณิชย์นนทบุรีเสามุมเฉือนขาดคาดโครงสร้างทรุดตัวไม่เท่ากันแนะปิดอาคารและทำค้ำยันเสาเร่งด่วนพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและเสาต้นอื่นเพื่อความปลอดภัย
1: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์3ชั้นย่านนนทบุรีที่เกิดเหตุมีเสียงลั่นก่อนเสาแตกร้าวเบื้องต้นพบเสาต้นมุมบริเวณหัวเสาเกิดการเฉือนขาดออกจากกันคอนกรีตกระเทาะและเหล็กแกนภายในบิดงอเสียรูปสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างไม่เท่ากันโดยคาดว่าบริเวณคูหาด้านในทรุดตัวมากจนดึงรั้งเสามุมให้เกิดการเฉือนเบื้องต้นให้ปิดอาคารและกั้นพื้นที่โดยรอบห้ามประชาชนเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายและลดภาระน้ำหนักอาคารพร้อมติดตั้งค้ำยันชั่วคราวด้วยท่อเหล็กขนาด6นิ้ว4ท่อนและแม่แรงเกลียวซึ่งได้ดำเนินการค้ำยันเบื้องต้นแล้วแนะนำให้ซ่อมแซมเสริมกำลังหรือเปลี่ยนเสาต้นดังกล่าวทั้งต้นโดยเร็วเนื่องจากเสาเดิมไม่สามารถใช้งานได้โดยให้ดำเนินการเร็วที่สุดเมื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเสาแล้วจึงสามารถถอดค้ำยันได้ขั้นตอนหลังจากค้ำยันเสาอาคารแล้วควรต้องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวและค่าระดับของอาคารโดยใช้กล้องสำรวจเพื่อตรวจสอบการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมั่นใจว่าอาคารนิ่งแล้วและควรตรวจสอบเสาต้นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเสียหายหรือไม่ซึ่งทั้งหมดควรใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมนารุมนอุดมพรรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันนะครับกับรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมาพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาดี17:00 น.โดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนหรือ24:00 น.วันนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงไพเราะในอดีตที่จะทำให้หลายคนที่ติดตามรับฟังรายการนี้มีความสุขมีความเพลิดเพลินได้อย่างแน่นอนครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปผมก็นำเอาเสียงร้องของคอนนี่ฟรานซิสซึ่งก็เป็นนักร้องในระดับเอกของโลกก็ว่าได้นะครับถือเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงแล้วก็เป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงที่ดีร้องเพลงได้ไพเราะกับบทเพลงในค่ำคืนนี้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือเบซเมมูโชซึ่งก็เป็นบทเพลงเด่นอีกบทเพลงหนึ่งของวงการเพลงที่มีนักร้องหลายท่านด้วยกันนำไปร้องกันค่ำคืนนี้ก็นำเอาเสียงร้องของคอนนี่ฟรานซิสซึ่งก็เป็นนักร้องที่ได้จากไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับในวันที่17 กรกฎาคม 2568ในวัย87 ปีก็คงจะทำให้หลายคนได้รำลึกนึกถึงนักร้องท่านนี้กันนะครับบทเพลงต่อมา Patti Page ซึ่งก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเพลงเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักฟังเพลงในยุคก่อนนะครับมีบทเพลงที่อยู่ในใจของท่านผู้ฟังจำนวนมากเลยนะครับกับค่ำคืนนี้ I went to your wedding ก็ถือเป็นอีกบทเพลงหนึ่งของนักร้องท่านนี้ที่ประทับใจคนฟังก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ซึ่งก็เป็นคืนต้นเดือนตุลาคมหลายคนคงมีความสุขกันกับการติดตามและฟังบทเพลงในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนบทเพลงต่อมา Andy Williams นักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเพลงเป็นที่ประทับใจของแฟนเพลงจำนวนมากนะครับแม้ว่าเขาจะจากไปหลายปีแล้วแต่ผลงานเพลงของเขาก็ยังเป็นที่ประทับใจของนักฟังเพลงอย่างแน่นอนกับค่ำคืนนี้ Are You Sincere คงจะเป็นที่ถูกใจนะครับกับท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังรายการอยู่ในขณะนี้ปิดท้ายด้วย The Letterman นะครับคณะนักร้องที่มีผลงานเพลงประสานเสียงได้ยอดเยี่ยมอีกวงหนึ่งกับบทเพลงที่ชื่อ The Way You Look Tonight ก็เป็น4บทเพลงในค่ำคืนนี้ที่นำรายการมาติดตามและฟังบทเพลงในชุดต่อๆไปกันเพื่อความสุขของทุกท่านก่อนที่จะหลับนอนในค่ำคืนนี้นะครับ

ก็ผ่านไปอีก4บทเพลงนะครับกับรายการมนต์เพลงรัชกาลในค่ำคืนนี้ซึ่งก็เป็นคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปนั้นหลายคนที่ติดตามและฟังอยู่ในขณะนี้คงจะคุ้นเคยแล้วก็คงจะชื่นชอบกับบทเพลงที่มีความเพราะแล้วก็มีความสนุกสนานเป็นบทเพลงในยุค60โน่นนะครับ60นี่มีบทเพลงดีๆเยอะนะครับหลายคนที่ติดตามฟังรายการในยุคนั้นคงจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าในยุค60นั้นก็มีบทเพลงจากนักร้องหลายท่านด้วยกันบทเพลงแต่ละบทเพลงนั้นก็คัดสรรมาแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากทั่วโลกก็ว่าได้นะครับรวมทั้งประเทศไทยกับบทเพลงแรกนั้น The Every Brothers กับบทเพลงที่หลายคนคงคุ้นแล้วก็หลายคนคงยังชื่นชอบแน่นอนนะครับ Let It Be Me ต่อมา The Platters คณะนักร้องที่หลายคนชื่นชอบกับบทเพลงเพราะที่หลายคนคงยังคิดถึงอยู่นะครับค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงที่ดังมาก Sleepy Lagoon ต่อมาก็คือ Johnny Hortons นักร้องที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงมากมายนะครับแต่เสียดายที่เขามีอายุสั้นไปนิดนึงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับก็ถือเป็นความเศร้าถือเป็นความเสียดายกับนักร้องท่านนี้ที่จากไปในวัยที่ยังไม่มากเลยนะครับซิง The Beast Mark ก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงปิดท้ายด้วย Hank Williams นี่ก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งในแนว Country ที่หลายคนคงรับรู้ได้ถึงความสนุกสนานแล้วก็ความไพเราะแห่งบทเพลง Hey Good Looking ก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งจากเสียงร้องของ Hank Williams ที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากเลยนะครับย้ำนะครับว่า Hank Williams นั้นก็เป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงรวมทั้งประเทศไทยชื่นชอบเช่นกันนะครับกับนักร้องท่านนี้ Hey Good Looking นี่ก็เป็นบทเพลงที่ฟังแล้วคงจะทำให้หลายคนเกิดความสนุกสนานแล้วก็ความเพลิดเพลินได้อย่างแน่นอนทั้ง4บทเพลงนั้นล้วนเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้โดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงเยยกูลมาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมนะครับเพื่อความสุขของท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเราก็จะมีทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับมาติดตามรับฟังกันกับบทเพลงในชุดต่อไปเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

คงจะมีความสุขกันดีนะครับกับการติดตามและฟังบทเพลงจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้ซึ่งผมก็มีบทเพลงในอดีตให้ได้รับฟังกันหลายบทเพลงด้วยกันหลายคนคงยังจดจำกันได้ถึงความสนุกสนานถึงความไพเราะแห่งบทเพลงนะครับเริ่มด้วยดีนมาร์ตินกับบทเพลงที่ชื่อ You Belong to Me แล้วก็ตามมาด้วยจิมลีฟนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวลเป็นที่น่าฟังเป็นที่ชื่นชอบของนักฟังเพลงที่ชื่นชอบความไพเราะแห่งน้ำเสียงแล้วก็บทเพลงนะครับ Danny Boy เป็นบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งที่มีนักร้องหลายท่านนำไปร้องกันนะครับก็เป็นบทเพลงที่น่าฟังเป็นบทเพลงที่หลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความไพเราะอย่างแน่นอนนะครับตามมาด้วย Pat Boone ซึ่งก็เป็นนักร้องรูปหล่อในยุคเอลวิสยุคนั้นเลยนะครับดังก่อนเอลวิสนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีบทเพลงในยุคนั้นค่อนข้างเยอะทีเดียวยุค60นะครับเบอร์นาร์ดีนแล้วก็ Little Darling จากเสียงร้องของคณะ The Diamonds ซึ่งก็เป็นคณะนักร้องที่หลายคนยังจดจำกันได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับบทเพลงนี้ Little Darling ก็เป็นบทเพลงที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากเลยนะครับทั้ง4บทเพลงนี้ช่วงนี้คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขจากบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยมาฟังบทเพลงในชุดสุดท้ายกันจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้ซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขได้ไม่น้อยกับการติดตามฟังบทเพลงในค่ำคืนนี้นะครับมาฟังบทเพลงในชุดสุดท้ายกันเพื่อความสุขของทุกท่านก่อนที่จะนอนหลับกันนะครับ

บทเพลงชุดสุดท้ายก็ผ่านไปนะครับคิดว่าคงจะเป็นที่ถูกใจแล้วก็คงจะเป็นที่พอใจของท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังในการมนต์เพลงรัติการอยู่ในขณะนี้นะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปนั้นผมก็คัดเลือกเอาบิลฮาเล่ and his comet กับบทเพลงดังกับบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังในยุค60อย่างแน่นอนครับ Rock Around the Clock ก็เป็นบทเพลงร็อกอโลที่หลายคนรู้จักกันดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบด้วยนะครับกับนักเต้นในยุคนั้นซึ่งก็เป็นบทเพลงที่มีความสนุกสนานเป็นที่พอใจเป็นที่ถูกใจของนักเต้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนักฟังเพลงก็เช่นกันได้รับฟังบทเพลงเพลงนี้แล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความสนุกสนานอย่างแน่นอนครับบทเพลงต่อมา Little Eva กับบทเพลงที่หลายคนคงยังไม่ลืม The Locomotion แล้วก็ตามมาด้วย Red River Rock ซึ่งก็เป็นบทเพลงบรรเลงจาก Johnny and the Hurricane ซึ่งก็เป็นบทเพลงหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบทเพลงไทเทิลของนักจัดรายการเพลงสากลในยุคนั้นยุค60นะครับก็จะมีนักจัดรายการในยุคนั้นค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนคงมีโอกาสได้ติดตามรับฟังกันจากรายการต่างๆที่นำเอาบทเพลงสากลยุคนั้นมาเปิดในรายการเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็มีการติดตามขอเพลงทางจดหมายบ้างทางโทรศัพท์บ้างนะครับในยุคนั้นยังไม่มีพวกไลน์พวกอะไรยังไม่มีนะครับก็คงจะใช้การสื่อสารในยุคนั้นที่คิดว่าทันสมัยที่สุดแล้วนะครับการเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์บ้านนะครับเป็นโทรศัพท์บ้านไม่ใช่มือถือแบบทุกวันนี้นะครับก็เป็นการติดตามรับฟังรายการที่ได้รับความนิยมแล้วก็ทำให้หลายคนได้รับความสุขจากการติดตามรับฟังบทเพลงสากลในยุคนั้นปิดท้ายด้วยบทเพลงที่หลายคนคงยังไม่ลืมอย่างแน่นอนนะครับจอห์นนี่ทิลสันกับบทเพลงที่ชื่อ Why Do I Love You So รวมเป็นบทเพลงที่หลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความสุขแล้วก็ความเพลิดเพลินตลอดจนความสนุกสนานจากบทเพลงในยุค60ค่อนข้างดีทีเดียวครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขสมในอารมณ์จากการติดตามมาฟังบทเพลงในรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับค่ำคืนนี้ก็ได้เวลาจากกันแล้วครับผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลคงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้เพื่อให้ท่านฟังได้พักผ่อนกันนะครับขออำลาท่านด้วยคำขอบคุณแล้วก็ด้วยใจจริงที่มอบให้กับท่านผู้ฟังจากบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดนาฬิกาค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใส่ใจชีวิตทาง FM 93.5 MHz วันนี้อยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะกับช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังจะได้หยุดฟังโลกภายนอกค่ะแล้วอยากจะให้คุณผู้ฟังลองฟังตัวเองให้ชัดขึ้นสักนิดวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการใส่ใจชีวิตนะคะรายการที่จะชวนคุณผู้ฟังหันมามองเรื่องเล็กๆในชีวิตที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมว่าเรื่องเล็กๆเหล่านี้อาจจะกำลังเป็นสัญญาณสำคัญที่ร่างกายกำลังบอกอะไรเราอยู่ได้ด้วยคุณผู้ฟังเคยไหมอีกเรื่องที่น่าสนใจเลยรู้สึกชาๆที่มือแล้วก็ปล่อยผ่านเวียนหัวนิดหน่อยแต่ก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกหรือว่าบางวันเนี่ยมันเหนื่อยล้าแบบที่ไม่มีสาเหตุเลยแต่ก็ยังฝืนใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังฝนอยากจะพาคุณผู้ฟังมาค่อยๆแกะสัญญาณเหล่านั้นไปด้วยกันเพราะว่าบางทีนะคะร่างกายไม่ได้กำลังอ่อนแอนะแต่กำลังพยายามเตือนเราอยู่ตลอด1ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันถึงสัญญาณเตือนเรื่องของสุขภาพใกล้ๆตัวของเราเลยที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยเป็นแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันสำคัญขนาดไหนและแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเรามีคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นในทุกๆวันเพราะว่าสุขภาพที่ดีมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มต้นจากการใส่ใจชีวิตของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าฝนจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจอะไรกันอีกบ้างติดตามกันได้เลยพักกันครู่เดียวค่ะ

0: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตค่ะคุณผู้ฟังกับรายการที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังร่างกายของเราละกันฟังร่างกายตัวเองให้มากขึ้นในทุกๆวันเพราะว่าหลายครั้งนะร่างกายของเราส่งสัญญาณเตือนแต่เราเนี่ยมองข้ามแล้วก็พูดอยู่อย่างคำเดียวเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในประเด็นสัญญาณเตือนเล็กๆแล้วกันค่ะที่อาจจะไม่เล็กอย่างที่เราคิดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือชานิ้วชาเวียนหัวง่ายๆหรือว่าอาการเหนื่อยล้าแบบที่เราไม่มีสาเหตุเลยสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังอาจจะกำลังบอกอะไรบางอย่างกับคุณผู้ฟังอยู่ได้ช่วงแรกในวันนี้เราจะเริ่มต้นจากอาการชาที่หลายคนเคยเป็น

แต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะซึ่งคุณผู้ฟังน่าจะเคยหรือว่าไม่เคยก็ได้คุณผู้ฟังเคยไหมที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่ามือชาแล้วบางทีเนี่ยนั่งทำงานนานๆแล้วนิ้วเหมือนไม่มีแรงค่ะอาการแบบนี้หลายคนคิดว่าแค่เมื่อยเดี๋ยวก็หายค่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาณของเส้นประสาทถูกกดทับออฟฟิศซินโดรมหรือแม้แต่โรคระบบประสาทค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองง่ายๆเลยชาบ่อยขึ้นไหมชานานขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเริ่มมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยถ้ามีนะอย่าปล่อยผ่านเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอาการชาถ้าเป็นนานเกิน2สัปดาห์หรือว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงหรือว่าปวดมากคุณผู้ฟังควรที่จะไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าการรู้เร็วการรักษาได้เร็วแล้วก็ลดความเสี่ยงในระยะยาวได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะอาการชาเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกายด้วยแต่จริงๆแล้วอย่างที่เราบอกกันว่ามันพบได้บ่อยคือบริเวณมือและเท้าค่ะเช่นมือชาเท้าชาชาปลายนิ้วมือค่ะโดยลักษณะของอาการชาอาจเป็นได้ทั้งสูญเสียความรู้สึกรู้สึกแบบผิวหนังหนาๆเป็นปื้นๆหรือว่าความรู้สึกที่แสดงออกมากกว่าปกติเช่นยิบยิบซาซาหรือว่าเข็มทิ่มปวดแสบปวดร้อนเสียวคล้ายไฟช็อตค่ะลักษณะของอาการชาเหล่านี้นะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นอาการของโรคหรือว่าสัญญาณแรกของโรคอาการชาจากการขาดวิตามินจากโรคเบาหวานอาการชาที่เกิดจากบางสาเหตุหากว่าเราทิ้งเอาไว้อาจจะเกิดความเสียหายของเส้นประสาทอย่างถาวรได้เลยค่ะสาเหตุของอาการชาเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าอาการชาที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางนั่นคือสมองหรือว่าไขสันหลังค่ะเช่นโรคหลอดเลือดสมองโดยตำแหน่งของอาการชามักเป็นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายค่ะอาจมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงทรงตัวลำบากโดยอาการมักจะเป็นฉับพลันทันทีเลยถัดมาคืออาการชาที่เกิดจากระบบเส้นประสาทส่วนปลายค่ะภาวะรากระบบประสาทถูกกดรากกระดูกต้นคอเสื่อมหรือว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะถัดมาคือภาวะการกดทับของเส้นประสาทในแขนขาโดยมักพบในระบบที่เส้นประสาทหยุดตื่นและสัมพันธ์กับการนั่งหรือว่าทำท่าเดิมนานๆทำท่าทางใดๆซ้ำๆหรือว่ามากเกินไปค่ะเช่นการนั่งไขว้ขาการใช้มือทำงานคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันใช้มือใช้นิ้วเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆค่ะถัดมาก็คือเรื่องของการบาดเจ็บที่เส้นประสาทโดยตรงเช่นการได้รับอุบัติเหตุค่ะโดยก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเส้นประสาทที่ถูกรบกวนด้วยค่ะมักจะมีอาการชาแบบสูญเสียความรู้สึกแล้วก็อ่อนแรงร่วมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของอาการชาที่เกิดจากระบบเส้นประสาทส่วนปลายอีกหนึ่งเรื่องก็คือโรคทางพันธุกรรมนั่นเองที่ทำให้เส้นประสาทหรือว่าปลอกประสาทส่วนปลายเสื่อมนั่นเองค่ะโดยผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีประวัติคนในครอบครัวที่มีอาการเกี่ยวกับปลายประสาทนั่นเองค่ะอีกหนึ่งโรคนั่นก็คือเรื่องของภาวะเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบซึ่งมักจะมีความเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางกายเช่นปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวานหรือว่าภาวะน้ำตาลในเลือดสูงโดยเฉพาะในผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการติดเชื้อบางชนิดเช่นเชื้อไวรัสงูสวัดซิฟิลิส HIV ค่ะโรคต่อมไร้ท่อเช่นภาวะไทรอยด์เป็นพิษโรคไตเสื่อมเรื้อรังหรือว่าโรคตับรวมถึงการได้รับยาหรือสารบางชนิดค่ะที่ทำให้เส้นประสาทอักเสบเช่นยาฆ่าเชื้อนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นอาการชาที่เกิดจากโรคหลอดเลือดส่วนปลายค่ะเรื่องนี้ก็จะมีโรคเกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดแดงที่ทำให้การไหลเวียนเลือดแดงเพื่อนำเลือดดีมาเลี้ยงกล้ามเนื้อและเส้นประสาทส่วนปลายมันลดลงค่ะการอุดตันของหลอดเลือดดำทำให้การนำกลับของเลือดแล้วก็ของเสียลำเลียงออกไม่ได้ความดันในแขนขาสูงขึ้นด้วยแล้วก็รบกวนการนำเข้าของเลือดแดงมาเลี้ยงซึ่งส่งผลต่อเลือดที่มาเลี้ยงเส้นประสาทในที่สุดนั่นเองค่ะอีกหนึ่งโรคคุณผู้ฟังนั่นก็คือโรคข้ออักเสบอาการอักเสบของข้อมันส่งผลต่อเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงกับข้อด้วยนะคะที่ทำให้มีอาการชาร่วมด้วยและถัดมาก็คือเรื่องของโรคกล้ามเนื้อเช่นโรคออฟฟิศซินโดรมที่ใครหลายคนน่าจะประสบพบเจอกันอยู่
พราะว่ามันเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทหรือว่าการไหลเวียนเลือดไปยังเส้นประสาทค่ะแล้วก็อาจจะพบอาการชาร่วมกับอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณนี้ด้วยนั่นเองค่ะแล้วอาการชาแบบไหนที่ใครหลายคนสงสัยว่าเราจะต้องไปพบแพทย์ทันทีเลยจริงๆแล้วอาการชาที่เกิดร่วมกับอาการปวดเนี่ยมักจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความรำคาญหรือว่ารบกวนชีวิตประจำวันจังเลยโดยส่วนใหญ่นะคะผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาแล้วก็บรรเทาอาการที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้แต่อาการชาที่มีลักษณะร่วมอื่นๆที่ควรมาพบแพทย์เลยเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุทำการรักษาแล้วก็หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีหลายๆประเด็นเลยนั่นก็คืออาการแรกก็คืออาการชาที่มีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยค่ะอาการชาที่มีอาการผิดรูปหรือมีแผลร่วมด้วยอาการชาที่ร่วมกับมือเท้าร้อนหรือว่าเย็นผิดปกติอาการชาที่มีลักษณะรับความรู้สึกของตำแหน่งไม่ได้เสียการทรงตัวด้วยรวมถึงอาการชาที่มากขึ้นเรื่อยๆเช่นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีอาการในตำแหน่งอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือตำแหน่งที่ต่อเนื่องกันด้วยนั่นเองค่ะโดยอาการชาอาจจะเป็นสัญญาณนอกโรคที่ซ่อนอยู่ได้นะหากผู้ป่วยที่มีอาการชามาพบแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยนะควรที่จะหาสาเหตุด้วยนอกจากเรื่องของการรักษาอาการชาเพื่อที่จะลดการรบกวนของผู้ป่วยแล้วก็ยังสามารถนำไปสู่การค้นหาโรคที่เป็นสาเหตุร่วมรวมถึงเรื่องของการวินิจฉัยก่อนที่จะเกิดอาการหรือว่าภาวะแทรกซ้อนของโรคนั้นๆได้ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของอาการชาที่ให้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองง่ายๆแล้วกันชาบ่อยขึ้นไหมชานานขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเริ่มมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยถ้ามีเหล่านี้นะอย่าปล่อยผ่านเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าอาการชาถ้าเป็นนานเกิน2สัปดาห์หรือว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยควรที่จะพบแพทย์ทันทีเลยเพราะว่าการรู้เร็วรักษาไวแล้วก็จะลดความเสี่ยงในระยะยาวได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาการชานิ้วมือนิ้วเท้าที่ฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอยากจะให้ไปใส่ใจชีวิตกันในเรื่องนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วสำหรับในเบรกนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเดี๋ยวเรารอสักครู่พักกันครู่เดียวค่ะ

0: ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ฝนมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไปฟังเรื่องของสุขภาพกันก่อนแล้วกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเลยคุณผู้ฟังที่เราต้องดูแลในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายหรือแม้แต่การพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมีคำกล่าวเอาไว้ด้วยคุณผู้ฟังว่าร่างกายก็เป็นบ้านของจิตใจค่ะถ้าร่างกายเราอ่อนแอจิตใจเราก็อาจจะไม่สดใสไปด้วยค่ะแล้วเราจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอย่างไรได้บ้างอันดับแรกเลยก็คือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะลดหวานลดมันแล้วก็ลดเค็มค่ะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรที่จะมองข้ามเลยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะควรที่จะเช็คอัพร่างกายเพื่อที่จะเตรียมตัวหรือว่าได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของเราในความผิดปกติต่างๆรู้เร็วเราก็จะรักษาดูแลปฏิบัติตัวเองกันได้ดีค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกเอาไว้เลยว่าสุขภาพดีจิตใจดีเริ่มต้นที่ตัวเรานั่นเองค่ะที่ควรจะต้องใส่ใจค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพฝนพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับ7ปัญหาสุขภาพยอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศนั่นเองค่ะสำหรับคนวัยทำงานหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเรื่องของความเครียดแล้วก็ความกดดันที่หนีไม่ได้เลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งประชุมติดต่อกันเป็นเวลานานๆเร่งทำงานจนอาจจะลืมเวลาที่จะทานอาหารทำงานล่วงเวลาบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะบางครั้งค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็จะมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมด้วยนั่นก็คือการไม่ออกกำลังกายเลือกรับประทานอาหารที่ผิดหลักโภชนาการต่างๆปัจจัยต่างๆเหล่านี้คุณผู้ฟังล้วนส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้ง่ายแล้วก็เป็นอันตรายอย่างมากเลยค่ะเพื่อให้คนวัยทำงานเนี่ยได้รู้ถึงความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพกันมากขึ้นค่ะวันนี้ฝนจะมาแนะนำเกี่ยวกับโรคทั่วไปที่พบได้บ่อยในคนวัยทำงานรวมถึงวิธีการสังเกตแล้วก็แนวทางในการป้องกันมาบอกคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะปัญหาเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังที่พบบ่อยเลยในคนทำงานเลยก็คือเรื่องของโรคเครียดค่ะโรคเครียดเป็นปัญหาสุขภาพที่หลีกเลี่ยงได้ยากเลยสำหรับคนทำงานเกิดจากการได้รับภาวะกดดันในการทำงานมากจนเกินไปค่ะหรืออาจจะมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลมีความวิตกกังวลจากภาระงานการเจ็บป่วยของร่างกายหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรอบๆข้างค่ะจนทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับความเครียดได้จะส่งผลต่อเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กระทบงานที่ทำอยู่ในที่สุดนั่นเองค่ะอาการเป็นยังไงบ้างอาการสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเครียดนั่นก็คือนอนไม่ค่อยหลับค่ะหลับยากฝันร้ายซ้ำๆอารมณ์ขุ่นมัวไม่ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ชอบหลงลืมบ่อยๆ รวมถึงยังขาดสมาธิที่จะจดจ่อในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกด้วยถ้าเราพบว่าตัวเราเนี่ยมีอาการของโรคเครียดเนี่ยควรที่จะต้องหาเวลาที่จะออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้มากขึ้นค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่องของการนอนหลับให้เพียงพอค่ะรวมทั้งการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงอยู่สม่ำเสมอค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ตามควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์แล้วก็รับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะถัดมาคุณผู้ฟังปัญหาสุขภาพยอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนของเราก็คือโรคความดันโลหิตสูงค่ะความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นภัยร้ายอันดับต้นๆเลยคุณผู้ฟังที่เป็นอันตรายกับคนวัยทำงานโดยเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีความดันเลือดสูงกว่าปกติค่ะจนส่งผลกระทบต่อเรื่องของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจได้มีสาเหตุมาจากความเครียดสะสมล้วนๆในเวลาทำงานเลยคุณผู้ฟังรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะถ้ายังไม่ออกกำลังกายอีกด้วยก็จะยิ่งส่งผลเรื่องของสุขภาพได้มากขึ้นเลยค่ะสำหรับภาวะของความดันโลหิตสูงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการปวดมึนท้ายทอยตึงที่ต้นคอค่ะรวมถึงอาการเวียนศีรษะรวมถึงอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของการเกิดโรคแทรกซ้อนอีกมากมายเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองค่ะในส่วนของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเราสามารถทำด้วยการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานอยู่เสมอค่ะรวมถึงควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่มีไขมันสูงหรือว่าไม่ทานรสเค็มจัดจนเกินไปถ้ายังไม่ดีคุณผู้ฟังควรที่จะไปพบแพทย์แล้วก็รับประทานยาเพื่อบรรเทาผลข้างเคียงต่างๆค่ะโรคถัดมาคุณผู้ฟังนั่นก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะสำหรับอีกหนึ่งโรคทั่วไปที่พบกันบ่อยเลยในคนวัยทำงานนั่นก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมสาเหตุก็มาจากการนั่งทำงานในท่าเดิมๆนานๆค่ะไม่ค่อยที่จะลุกไปไหนหรือว่าอาจจะจดจ่อกับเรื่องของการทำงานจนลืมที่จะเคลื่อนไหวค่ะไม่มีการปรับเปลี่ยนท่าทางระหว่างวันส่งผลให้เกิดการใช้มัดกล้ามเนื้อมัดเดิมๆซ้ำจนเกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบค่ะสำหรับอาการของโรคที่เราสังเกตได้เลยก็คือจะเกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนปวดวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวมีอาการมือชานิ้วล็อกและก็ปวดข้อมือด้วยหากเราปล่อยไว้เป็นเวลานานๆก็จะทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังได้ค่ะวิธีการป้องกันของโรคออฟฟิศซินโดรมเลยก็คือการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะกับการทำงานพร้อมทั้งทำให้เราเนี่ยร่างกายไม่อ่อนล้าไปด้วยค่ะด้วยการเลือกโต๊ะเก้าอี้ที่ช่วยให้นั่งในท่าที่สบายแล้วก็เหมาะสมร่วมกับการออกกำลังกายที่จะเพื่อที่จะยึดกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องค่ะถ้าหากมีอาการที่รุนแรงควรที่จะรับประทานยาตามคำสั่งของแพทย์เฉพาะทางด้วยร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุดค่ะอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพนั่นก็คือเรื่องของโรคหัวใจค่ะโรคหัวใจก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการสะสมความเครียดนั่นเองค่ะแล้วก็ขาดการดูแลในการใส่ใจร่างกายของคนวัยทำงานรวมถึงการไม่ออกกำลังกายด้วยเพราะว่าต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาพักผ่อนน้อยรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงรวมถึงการสูบบุหรี่หนักแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะสัญญาณเตือนของผู้ที่เป็นโรคหัวใจนั่นก็คืออาการเหนื่อยง่ายนะคะหายใจเข้าลำบากเจ็บหรือว่าแน่นบริเวณกลางหน้าอกขาเท้าบวมโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุบางท่านร้ายแรงถึงขนาดหมดสติได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับวิธีการป้องกันโรคหัวใจเราสามารถทำได้โดยการเริ่มออกกำลังกายเป็นประจำค่ะรับประทานอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนไม่เค็มจัดหรือว่าไขมันสูงที่สำคัญก็คือควรที่จะตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีค่ะเพื่อที่ถ้าเราพบอาการของโรคเนี่ยเราจะได้รักษากันอย่างทันท่วงทีค่ะโรคถัดมาเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของโรคกรดไหลย้อนค่ะปัญหาสุขภาพที่เราพบได้มากขึ้นในปัจจุบันนี้สำหรับคนวัยทำงานเลยก็คือโรคกรดไหลย้อนนั่นเองค่ะเป็นภาวะที่น้ำย่อยเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นไปบนหลอดอาหารค่ะเพราะว่าการรับประทานอาหารมากจนเกินไปติดต่อกันในหลายๆมื้อหรือว่าการกินอาหารแล้วก็เอนตัวนอนทันทีค่ะ การทานอาหารใหม่ตรงเวลารวมถึงการดื่มน้ำอัดลมสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะส่วนอาการของโรคกรดไหลย้อนที่เราสามารถที่จะสังเกตได้ง่ายๆเลยชัดเจนเลยนั่นก็คือเรื่องของอาการท้องอืดท้องแน่นคลื่นไส้แสบร้อนกลางหน้าอกค่ะหลังรับประทานอาหารหรือรู้สึกถึงมีน้ำรสเปรี้ยวหรือว่ารสขมย้อนขึ้นมาในปากรวมถึงยังมีอาการหืดหอบไอแห้งเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอร่วมด้วยค่ะหากไม่ต้องการเสี่ยงกับอาการภาวะกรดไหลย้อนแบบนี้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดหรือว่าเผ็ดจัดค่ะรวมถึงการลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คาเฟอีนน้ำอัดลมแล้วก็พยายามอย่ารับประทานอาหารมื้อใหญ่แล้วก็เอนตัวนอนทันทีนะคะที่สำคัญเลยก็คือต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเข้าใจว่าทำได้ยากแต่ว่าเราควรที่จะปรับตัวเพื่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะและอีกหนึ่งโรคสำหรับคนออฟฟิศสำหรับคนทำงานของเรานั่นก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าการทำงานให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยทำให้หลายคนเนี่ยละเลยเรื่องบางอย่างในชีวิตไปเช่นการไม่ไปปัสสาวะทันทีที่ปวดเพราะว่าเคลียร์งานก่อนเดี๋ยวเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบนี้คุณผู้ฟังจึงทำให้มีความเสี่ยงคุณผู้ฟังที่จะไม่เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายค่ะซึ่งถ้าหากเป็นแล้วก็จะมีอาการนั่นก็คือการปัสสาวะกระปิบกระปอยบ่อยครั้งค่ะรวมถึงอาการปัสสาวะแสบคัดมีสีขุ่นหรือว่าอาจจะมีเลือดปนมากับปัสสาวะได้ด้วยค่ะสำหรับวิธีการป้องกันนั่นก็คือการไม่กลั้นปัสสาวะอย่างเด็ดขาดเลยนะเมื่อเริ่มปวดหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าปวดเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยเราควรที่จะเข้าห้องน้ำทันทีเลยแล้วก็ถ้ามีอาการควรที่จะไปพบแพทย์รับยาปฏิชีวนะมารับประทานรวมถึงพยายามดื่มน้ำให้มากขึ้นซึ่งก็จะช่วยปรับสมดุลของระบบขับถ่ายได้ค่ะโรคถัดมาคุณผู้ฟังนั่นก็คือโรคปลอกประสาทอักเสบกรมสุขภาพจิตได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะว่าโรคปลอกประสาทอักเสบเป็นภัยเงียบสำหรับคนทำงานเลยแล้วก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรด้วยค่ะโดยเป็นโรคที่เกิดขึ้นบริเวณปลอกประสาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่มีหน้าที่ในการนำกระแสประสาทไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายของเราค่ะเมื่อมีอาการปลอกประสาทอักเสบเกิดขึ้นที่บริเวณใดก็จะแสดงอาการของโรคให้เห็นในบริเวณนั้นค่ะเช่นว่าถ้าเรามีเส้นประสาทตาอักเสบก็จะทำให้อาการตามัวมองไม่ชัดหรือเส้นประสาทไขสันหลังอักเสบก็จะทำให้แขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ค่ะถ้าเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของอาการเจ็บป่วยจากโรคปลอกประสาทอักเสบควรที่จะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยต้องเครียดจากการทำงานมากจนเกินไปค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมเมื่อรู้กันแบบนี้แล้วว่าปัญหาสุขภาพของมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังควรที่จะใส่ใจดูแลตัวเองร่างกายของเรารวมถึงจิตใจของเราค่ะเพราะว่ามันคือปัจจัยสำคัญเลยในการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของสุขภาพที่เราพบได้บ่อยๆเหล่านี้ค่ะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยแบ่งเบาเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะส่งผลให้เราเนี่ยต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยใส่ใจกันให้ดีๆอย่างที่ย้ำเลยคุณผู้ฟังว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าฝนจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกับเรื่องอะไรบ้างพักกันครู่เดียวค่ะ

0: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
1: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
0: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
1: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
3: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
2: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
3: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าฝนแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันโอ้ยเลิกงาน 4:30 นฝนตกอีกละกำลังจะไปทำงาน 8:00 นฝนตกอีกละทำไมนะทำไมถึงตรงกับช่วงเวลาเลิกงานเป็นฝนราชการหรือเปล่าทำไมถึงจะต้องตกในช่วงเวลาที่เรากำลังจะต้องกลับบ้านกันค่ะฝนตกทีไรปวดใจชาวออฟฟิศทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่าได้เวลากลับบ้านปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเหมือนเลิกงานพร้อมกันอย่างนั้นแหละค่ะฤดูฝนก็เหมือนเป็นฤดูแห่งการคาดเดาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าฝนจะตกมาในตอนไหนและแน่นอนคุณผู้ฟังว่ายังมีอีกหลายคนเลยที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านทุกวันแต่พอถึงเวลาเลิกงานก็กลับต้องติดฝนอยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าสถานที่ต่างๆอย่างลำบากค่ะแล้วก็บางคนหงุดหงิดใจเนาะคนทำงานก็โอ้ยอยากจะกลับบ้านไปพักผ่อนแต่ก่อนที่เราจะหงุดหงิดกันไปมากกว่านี้ค่ะมาทำความรู้จักทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ฝนตกตอนเลิกงานกันก่อนดีกว่าค่ะทำไมฝนถึงจะต้องตกนะก่อนที่เราจะอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ตอนฝนตกเลิกงานเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจถึงกระบวนการการเกิดฝนกันก่อนค่ะฝนเกิดจากการที่น้ำบนโลกโดนความร้อนค่ะแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอน้ำขึ้นไปด้านบนค่ะจากนั้นก็กลายเป็นเมฆแล้วก็เกิดการควบคุมแน่นจนเป็นฝนในที่สุดนั่นหมายความว่าความร้อนมีผลกับฝนแน่นอนเลยฝนตกตอนเลิกงานเป็นแบบนี้ทั่วประเทศหรือเปล่าฝนตกตอนเลิกงานก็จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีความร้อนสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียงมากๆค่ะนั่นก็คือชุมชนเมืองหรือที่เราเรียกกันว่าเกาะความร้อนความร้อนนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของคนเมืองค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะส่องแสงไปในทุกพื้นที่เท่าไรแล้วก็ตามแต่พื้นผิวที่รับความร้อนแต่ละพื้นที่ก็จะมีความที่แตกต่างกันค่ะเช่นในพื้นที่ชุมชนชนบทความร้อนก็จะกระทบกับผิวดินในขณะที่ชุมชนเมืองเต็มไปด้วยคอนกรีตแล้วก็ตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยค่ะนั่นก็ทำให้ความร้อนในชุมชนเมืองสูงกว่าชุมชนชนบทนั่นเองค่ะตอบคำถามได้ว่าปรากฏการณ์ฝนตกตอนเลิกงานนั้นอาจเกิดแค่เพียงพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเท่านั้นค่ะคำถามถัดมาคุณผู้ฟังหลายคนสงสัยแล้วฝนตกตอนเลิกงานเกิดจากอะไรล่ะเพราะอย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังว่าความร้อนนั้นก็มีผลกับฝนเนาะเมื่ออากาศภายนอกปะทะกับความร้อนในเกาะความร้อนอุณหภูมิภายในเกาะความร้อนนั้นก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช่วงเวลาประมาณ15 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและเมื่อพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงมาแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้ความชื้นถูกปล่อยออกมาด้วยกระทบกับอากาศที่เย็นเหนือความร้อนก็จะกลั่นออกมาเป็นฝนค่ะทำให้ฝนจะตกในช่วงเวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาซึ่งตรงเป๊ะเลยในช่วงเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะเอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังสรุปแล้วก็คือปรากฏการณ์ฝนตกตอนเลิกงานเนี่ยก็คือเกิดจากความร้อนบนเกาะความร้อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวมากขึ้นก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงความหงุดหงิดใจนี้ได้นะ เพราะว่าพื้นผิวในแต่ละสภาพแวดล้อมเนี่ยดูดซับแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ไม่เท่ากันค่ะความร้อนที่กระทบกับตึกจึงร้อนมากๆแต่หากความร้อนกระทบกับต้นไม้ต้นหญ้าก็จะเกิดการคายน้ำของพืชค่ะทำให้อุณหภูมิโดยรวมนั้นไม่ร้อนจนเกินไปเป็นการปรับอากาศโดยธรรมชาตินั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่ใครหลายคนน่าจะสงสัยกันเกี่ยวกับเรื่องของฝนราชการแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ใส่ใจกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ครบถ้วนกับเรื่องราวที่พาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันในหลายๆประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการใส่ใจชีวิตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ฝนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับวันนี้ตรงกับแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับอยู่กับคุณกุ้งอรวรรณหมอยาดีและโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณโดนัทวันนี้นะคะก็เป็นการโคจรกลับมาเจอกันของ

0: มานานแต่จริงๆแล้วหลังบ้านนี่คือโอ้โหแทบจะเบื่อหน้า นะครับวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ผ่านทางแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับตอนนี้ทางช่างเทคนิคของเรานะครับพี่แดนอัคเดชคัมภีระจะพาเราไปออนแอร์ผ่านทางFacebook Live ด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่ง Facebook ของเรานะคะชื่อตรงตัวเลยข่าวยามเช้า
0: ครับ
1: นะคะก็กำลังขึ้นไลฟ์ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาแจ้งเตือนมาว่าวันนี้วันแรกเลยนะคะ 4-7 ตุลาคมฝนเนี่ยจะตกหนักหลายพื้นที่เลยค่ะครอบคลุมทั้งกาญจนบุรีปราจีนบุรีเพชรบุรีนะคะโดยฝนเนี่ยสะสมสูงถึง100ถึง150มิลลิเมตรนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขนะคะคุณประภาพรวงสมิงค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่าจากข้อมูลสภาพอากาศนะในช่วงวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยค่ะทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวนะคะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะสูงถึง150มิลลิเมตรเลยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่กาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีค่ะบ้านเกิดดิฉันเองนะคะแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีตะวันตกนะคะโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีฝนสะสมถึง150มิลลิเมตรขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะระหว่างที่เฝ้าระวังเนี่ยคือในช่วง 11-16 ตุลาคมนี้ค่ะในช่วงที่คาบเกี่ยวกับไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank นะคะในระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะที่กรุงเทพนะคะจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ค่ะเฝ้าลงมานะคะส่งผลให้แนวฝนเนี่ยเคลื่อนตัวลงมาในพื้นที่ภาคใต้สำหรับพื้นที่กรุงเทพนะคะในวันที่14ตุลาคมคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็กระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะเฝ้าระวังกันไว้ค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วงฝนตกหนักก็อาจจะมีเบียงบางพื้นที่เท่านั้นค่ะอาจจะมีแนวโน้มฝนตกเล็กน้อยประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฝนตกหนักระยะนี้ค่ะ
0: ครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังด้วยนะครับในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่ที่คุณกุ้งเล่าไปเนี่ยก็คือออกประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่6แล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการรอนช์ออกมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ออกมา
1: ะ
0: นะครับผ่านทางในส่วนของเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยาครับตอนนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตานะเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงในต่างจังหวัดเองนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ยังคงที่จะต้องมีการเกาะติดเรื่องนี้เพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยแม้ว่าในส่วนของจะมีการคลี่คลายลงแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์น้ำท่ว
1: ม
0: นะครับตอนนี้ก็ถือว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีผลกระทบที่รับกันต่อเนื่องอยู่นะครับอย่างเช่นในกรณีของแฟดคลองจันนะครับแล้วก็ฝั่งเคหะล่มเกล้านะครับฝั่งทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ยังคงได้รับผลกระทบเรื่องนี้อยู่นะครับทางรัฐบาลเองก็ยังคงเรียกว่าช่วยเหลือกันต่อเนื่องในทุกภาคส่วนนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ฝั่งทางบ้านคุณกุ้งเองด้วยนะครับปราจีนบุรีนะ
1: คร
0: ับก็มีประกาศแจ้งเตือนออกมา
1: ใช่แล้ว
0: นะครับฝั่งนั้นจะเป็นเขื่อนอะไรครับ
1: เรียกว่าจะเป็นเขื่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเขื่อนอะไรแต่โดยมากจะเป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติค่ะซึ่งก็ยังเก็บน้ำได้ดีอยู่แต่หลายพื้นที่ด้วยความเป็นแอ่งกระทะก็อาจจะทำให้แบบฝนเนี่ยสะสมแล้วพอท่วมมาเนี่ยก็ท่วมหนักเลย
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฝั่งกาญจนบุรีที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ราชบุรีด้วยนะครับที่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงฝั่งเมืองเก่าก็มีนะนะครับฝั่งพระนครศรีอยุธยา
1: ใช่พี่ปุ่มของเราพ
0: ี
1: ่ปุ่มอัปเดตในเฟซบุ๊กนะคะว่าน้ำขึ้นเนี่ยโอ้แบบเรียกว่าประมาณสักเลยหัวเข่ามาแล้วนะแล้วก็ในพื้นที่นะคะก็มีการคือด้วยความที่พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเขาก็เตรียมตัวกันได้รับมือได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยก็เข้าไปแจกทั้งโฟมรวมถึงดูแลในพื้นที่ในส่วนของที่น้ำท่วมหนักนะคะก็พยายาม

0: ยามเข้าไปช่วยก่อนที่น้ำเนี่ยจะท่วมหนักตรงนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งประชาชนแล้วก็บุคลากรต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้าทำงานในพื้นที่ตลอดเวลาครับ
1: เราจะไปอัปเดตในส่วนของเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage นะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีการแจ้งเตือนไปเมื่อวานนี้นะครับหลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามนะครับในส่วนของปภ.ก็มีการลงพื้นที่เองนะครับที่ในเพจของ DDPM นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการเผยภาพในการช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ของศูนย์ปภ.เขต17จันทบุรีตอนนี้มีการเร่งระบายในเรื่องของน้ำอย่างต่อเนื่องนะนะครับใช้กำลังสูบอยู่ที่ 50,000 ลิตรต่อนาทีเลยนะครับในส่วนของทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับท่านก็ดูแลในเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นรัฐมนตรีที่กำกับในเรื่องนี้อยู่ก็มีการ
0: ลงพื้นที่ต่อเนื่องจริ
1: งๆลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทางผู้อำนวยการขออภัยครับทางอธิบดีปภ.ท่านใหม่นะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับอดีตผู้ว่าแซมเบ้นะก็มีการเรียกว่ากำชับนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนแต่ละพื้นที่เนี่ยให้อัปเดตข้อมูลสำหรับผู้ประสบภัยที่เรียกว่าจะต้องได้รับเรื่องเยียวยากันนะครับมีรับเรื่องเยียวยาแล้วก็ในเรื่องของการที่ไม่ให้ตกหล่นจากสิทธิ์ต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดในเรื่องของการเยียวยากันแล้วนะ
0: ใช่
1: แล้วครับทั้งในส่วนของปภ.นะครับที่มีการให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับในแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ในเรื่องของทางมีแอปอีกหลายแอปนะแล้วก็วิธีการไปลงทะเบียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับที่จะมีการเรียกว่าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยได้มีการไปยื่นเรื่องกันนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเยียวยาที่ทางปภ.เนี่ยเขาชี้แจงเรื่องนี้มาเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดนะคะคือเขาเปิดเริ่มลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของ4กรณีนะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครยอดลงทะเบียนตอนนี้นะคุณ 700,000 กว่ารายแล้วนะคะพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางปภ.ก็เผยความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายนที่ผ่านมา4กรณีนะคะกรณีแรกเลยคือการที่อยู่อาศัยเนี่ยน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2นะคะอยู่ในที่อาศัยที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะส่วนกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงอย่างเช่นคอนโดหอพักนะคะที่น้ำท่วมไม่ถึงก็จริงค่ะแต่ไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินะคะก็ติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือ 5,000 บาทค่ะในกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะคะโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยที่มีการประกาศในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ประกาศในเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินค่ะซึ่งเกิดอุทกภัยในวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมานะคะใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดโซเชียลมีเดียนะก็สามารถเดินทางไปทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสำนักงานเขตนะคะของกรุงเทพเนี่ยได้50เขตเลยแล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะคะตอนนี้ 700,000 กว่ารายแล้วนะคะที่ลงทะเบียนมากที่สุดส่วนผู้ที่ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหานครค่ะเกือบ 100,000 รายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดนะในแอปทางรัฐนะคะไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบต.เทศบาลหรือจะเป็นอบจ.ก็ได้นะคะให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยลงทะเบียนให้ค่ะ
1: ครับก็ยังไงก็คงติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราจะขึ้นไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าตอนนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการขึ้นไลฟ์สดนะครับ
0: เชิงเทคนิคหน่อย
1: เชิงเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางวิทยุเราก็ยังคงติดตามกันได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวไปติดตามพวกเราผ่านทางวิทยุเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนอกจากในพื้นที่ของฝั่งภา คกลางนะครับในส่วนของฝั่งกรุงเทพมหานครเองนะครับยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง10ตุลาคม2569นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของทางสุรินทร์เนี่ยเป็นถ้าเป็นรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับม
0: ี
1: การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคม2569โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตได้นะครับเช่นเดียวกับที่ชัยนาทนะครับ
0: โอ้ชัยนาทนะคะก็ด้วยความที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ระบายน้ำสูงถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทะลักท่วมบ้านผู้พิการสัพพยาจนผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยส่งภาพมาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้ใน NBT Connect นะคะเป
1: ็
0: นไส้เดือนหนีน้ำนับพันบุกบ้านค่ะเจ
1: ้
0: าตัวยันว่ายังสู้ไหวขออยู่ชั้นล่างก่อนนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่หมู่ที่4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำมาแตะในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เข้าท่วมบ้านของนายเชนบุญแต้มอายุ65ปีค่ะท่านเป็นผู้พิการทั้งแขนและขาขาดนะคะโดยระดับน้ำเนี่ยยังไม่ทะลักเข้าสู่ตัวบ้านแค่แต่กลับพบปรากฏการไส้เดือนดินจำนวนมากค่ะไต่หนีน้ำขึ้นมาอยู่รอบบ้านนะคะมีบางส่วนเนี่ยคลานเข้ามาในบ้านด้วยนะเจ้าของบ้านระบุว่าไม่กังวลค่ะเนื่องจากว่าไส้เดือนเนี่ยไม่มีอันตรายใดๆแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็นประจำทุกปีที่เห็นนะคะซึ่งนายเชนเนี่ยบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวได้นำเสนอเรื่องราวของตนจนได้รับความช่วยเหลือมอบขาเทียมใหม่มาแทนของเดิมที่ใช้งานยาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะแต่พอมีน้ำท่วมปีนี้เนี่ยตนไม่กล้าสวมใส่ขาเทียมอันใหม่เดินลุยน้ำเลยเพราะว่ากลัวจะเสียหายจึงตัดสินใจนำขาเทียมอันเก่ามาใช้งานชั่วคราวก่อนคาดว่าน้ำท่วมระลอกนี้นะคะคงใช้เวลาไม่นานสำหรับการอยู่อาศัยยังคงยืนยันค่ะว่าจะนอนพักบริเวณชั้นล่างของบ้านหากเขื่อนเนี่ยยังระบายน้ำไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถใช้ชีวิตได้ค่ะแต่หากปล่อยน้ำเกินกว่านี้ก็อาจจะต้องขยับขึ้นไปอาศัยชั้น2ซึ่งเขาเองนะคะก็บอกว่าการขึ้นไปอาศัยชั้น2เนี่ยอาจจะทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากมากขึ้นทั้งนี้นะคะมวล น้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบบ้านตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะพบว่าทั้งวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะกลุ่มไส้เดือนเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นหนีน้ำขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติกันไปส่งกำลังใจให้ทางพี่น้องนะคะจังหวัดชัยนาทด้วยซ
1: ึ่
0: งทางปภ.ชัยนาทเนี่ยสรุปอุทกภัยอ่วมหนักนะคะก็บอกว่าทั้ง8อำเภอของชัยนาทนะประชาชนเดือดร้อน 20,000 กว่ารายนะคะพื้นที่เกษตรเนี่ยจมเกือบแสนไร่นะคะทางด
1: ้
0: านหัวหน้าปภ.จังหวัดชัยนาทค่ะนายคำรณอิ่มเนยนะคะเปิดเผยข้อสรุปเกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยในศูนย์บัญชาการจังหวัดชัยนาทค่ะได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้ำไหลหลากประจำเมื่อวานนี้ค่ะพบว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเนี่ยใน8อำเภอ49ตำบล347หมู่บ้าน2ชุมชนนะคะมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ 8,000 ครัวเรือนเลยซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะพบว่าพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 112,947 ไร่ค่ะก็คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นทั้งผลไม้เพราะว่าทางชัยนาทเขาก็อาจจะมีการปลูกผลไม้เยอะมากเลยนะคะในส
1: ่
0: วนนี้นะคะมีสิ่งของสาธารณะได้รับความเสียหายทั้งรพสต.2 แห่งนะคะวัดแล้วก็โรงเรียนถนนชำรุด3สายคันคลองชำรุดนะคะ1สายแล้วก็คอสะพานชำรุด1แห่งค่ะ
1: ครับยังไงก็คงจะต้องติดตามต่อเนื่องนะครับสำหรับพื้นที่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่านะครับไปติดตามในส่วนของตีคล้องร้องข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของข่าวที่เหลืออยู่นะครับมีอีกหลากหลายภารกิจของทางรัฐบาลที่ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูนครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยครับที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ครับองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางพลีตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยและภัยพิบัติครับนายกอนุทินกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมนี้สั่งการครับบก.ปภ.ช.บูรณาการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์สิทธิ์ประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภ.ช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดและจะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลของประชาชนได้ว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นคอยติดตามดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในการเร่งระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางครับรวมไปถึงในภาคตะวันตกด้วยสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือการรับมือกับปริมาณน้ำฝนซึ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่4ครับคือวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมยาวๆไปถึงวันศุกร์หน้าเลยครับและได้มีข้อสั่งการในช่วงท้ายการประชุมนะครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนตามที่ได้เน้นย้ำในทุกครั้งโดยให้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้มีจุดประสานงานที่ประชาชนสามารถจะเข้าถึงได้ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากกำลังพลทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิและองค์กรการกุศลครับให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจรวมทั้งจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้มีความเหมาะสมเพื่อจะป้องกันความเหนื่อยล้าที่จะเกิดขึ้นและเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนายกอนุทินลุยนครสวรรค์มอบถุงยางชีพผู้ประสบอุทกภัยสั่งเร่งคลี่คลายปัญหาขอให้ประชาชนมั่นใจรัฐพร้อมดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมีการมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหารวมไปถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงดูว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีสิ่งใดที่ขาดเหลือหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องใดและขณะนี้ครับจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์นั้นจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งอย่างไรก็ตามครับในช่วงก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายแบบนี้ครับรัฐบาลจึงได้มีการสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันในการดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในส่วนของการเยียวยาครับก็ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนปีหน้าเลยครับจะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมไปถึงในกรณีการเสียชีวิตครับทั้งนี้ครับรัฐบาลได้มีการดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุมใน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนะครับให้ความคุ้มครองภัย3ประเภทได้แก่ครับ1อุทกภัยครับ2วาตภัยและ3คือแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายขณะที่กรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมนะครับจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันครับจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนโดยหลังจากนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อจะเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์มีการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงตั้งแต่วันนี้ครับ4ถึงวันศุกร์หน้าครับ10ตุลาคม4ถึง10ตุลาคมครับโดยมีการเน้นย้ำการเกาะติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือว่าคาร์โก้อย่างใกล้ชิด เพื่อจะไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้มีการประสานงานจนสายการบินไทยนั้นทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าได้ตามปกตินอกจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้สนับสนุนส้วมกระดาษจำนวน 1,500 ชุดเพื่อจะบูรณาการในการกระจายความช่วยเหลือตรงนี้ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุดมีการบรรจุอาหารน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นเพื่อจะส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเพราะมีการกำชับกรมการค้าภายในให้เร่งเติมสินค้าจำเป็นให้ถึงพื้นที่ที่ประสบภัยครับนอกจากนี้ต้องดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะนะครับอย่างไข่ไก่ได้มีการประสานฟาร์มให้เร่งส่งเข้าร้านค้าและขอให้ผู้ส่งออกลดการส่งออกชั่วคราวครับเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศโดยหลังจากน้ำลดกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจัดไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าจำเป็นครับอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุในการซ่อมแซมบ้านมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมสั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อจะให้มั่นใจนะครับว่ามีปริมาณที่เพียงพอกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงและป้องกันการช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งหากพบเห็นความไม่เป็นธรรมนะครับพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสได้เลยครับที่สายด่วน1569ย้ำ1569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกยศชนันดึง AI ปรับการเรียนเฉพาะบุคคลพร้อมยกระดับสายอาชีวะปรับเกณฑ์ T-CAS ลดความเหลื่อมล้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์ได้เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อจะเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกหรือว่า Global Citizen ซึ่งได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับว่าการใช้หลักสูตรเดียววัดผลเด็กทุกคนนั้นหรือการใช้เกรดเป็นตัวตัดสินความเก่งเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะสมอีกต่อไปครับเนื่องจากเด็กแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเช่นเด็กที่วาดรูปเก่งแม้จะไม่ถนัดวิชาการแต่ก็ถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ควรจะได้รับการสนับสนุนเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพได้โดยในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทครับการจัดการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับรายบุคคลโดยสามารถให้ผู้เรียนใช้ AI ในการปูพื้นฐานในสิ่งที่ตนเองนั้นสนใจสามารถจะต้องทำได้ด้วยตนเองครับขณะที่ครูผู้สอนก็จะปรับบทบาทมาเป็นผู้ชี้แนะหรือเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนั้นดึงจุดที่แข็งครับจุดแข็งของผู้เรียนและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งเทคโนโลยี AI ครับจะช่วยให้ก้าวข้ามปัญหาการทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังนอกจากนี้ครับท่านรองนายกยศชนันยังมองนะครับว่าการเรียนในระบบม.1 ถึงม.6 อาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนเนื่องจากบางคนต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวการเลือกเรียนในสายอาชีวะจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถจะเรียนไปด้วยและมีรายได้ไปด้วยตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาซึ่งพอเรียนจบเด็กต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6 ซึ่งถ้าไปวัดว่าทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 และม.6 เท่านั้นจึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ตรงนี้ครับสังคมต้องปรับเปลี่ยน mindset และในส่วนของการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาดร.ยศชนันก็ระบุนะครับว่ากระทรวงนั้นกำลังพยายามสร้างความเท่าเทียมโดยมีการขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการปรับสัดส่วนการสอบเข้าโดยตั้งเป้าลดสัดส่วนการสัมภาษณ์ให้เหลือประมาณ 30% ในสาขาที่ไม่จำเป็นเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งเตรียมจัดทำระบบมาตรฐานเดียวกันสำหรับการส่งแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันเพื่อให้กรรมการนั้นเห็นความสามารถของผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาท วงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษได้มีการเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับว่าเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีการจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมไปถึงแผ่นดินไหวและสึนามิครับเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับและสำหรับอุทกภัยนั้นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทครับขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิครับจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ว่าถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถจะเดินทางหรือว่าดำเนินชีวิตได้ตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกินกว่า7วันครับจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาททั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องสมัครหรือไม่ต้องดำเนินการใดๆเพื่อจะเข้าร่วมโครงการนะครับเนื่องจากรัฐบาลจะสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศผ่านกระทรวงมหาดไทยซึ่งประมาณ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมทั้งบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านและผู้เช่าบ้านก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นเช่นกันนะครับส่วนเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านครับขณะที่ในการประกันภัยเป็นแบบปีต่อปีและหากเกิดภัยพิบัติหลายครั้งภายในปีเดียวกันนะครับสามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ตามเงื่อนไขของโครงการขณะเดียวกันครับกระทรวงการคลังก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษการพักชำระหนี้การประนอมหนี้การขยายระยะเวลาชำระหนี้การเติมสภาพคล่องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้สินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจและการเร่งรัดจ่ายสินไหมสำหรับผู้ที่มีประกันวินาศภัยครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการเยียวยากันบ้างครับรัฐบาลสั่งการมท.เร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่3ตุลาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้เปิดเผยนะครับว่าตามที่ปภ.ได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นนะครับผู้ประสบอุทกภัยครับสามารถจะลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางครับ1เลยครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถจะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยครับหรือ2ครับพี่น้องประชาชนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจากกรณีที่มีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากเรื่องนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีครับมีการสั่งการให้จังหวัดให้อำเภอและให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมครับเร่งมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะครับในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้และในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลครับหากพื้นที่ไหนที่เกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดครับหรือว่านายอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนครับ มาปิดท้ายกันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกกันครับนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่7วันเท่านั้น7วันครับที่ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความสนใจของชาวโลกในฐานะที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เบื้องหลังงานใหญ่ครับทีมงานไทยทั้งกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจต้อนรับ CEO สถาบันการเงินระดับโลกและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนซึ่งจะมาเยือนประเทศไทยครับเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เล่าถึงการเตรียมความพร้อมนะครับว่าองค์กรระดับโลกอย่าง IMF หรือ World Bank นั้นมีระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่มาตรการในศูนย์ประชุมและระบบบริหารจัดการที่ต้องตรงตามที่กำหนดนอกจากนี้ครับในด้านการรักษาความปลอดภัยและการเดินทางทีมงานต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเพื่อเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมและมีการจัดเตรียมรถยนต์ไฟฟ้ากว่า200คันพร้อมสถานีชาร์จที่สร้างขึ้นมารองรับโดยเฉพาะในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศภายใต้มาตรฐานสากลที่โปร่งใสและเท่าเทียมกันและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยทีมงานจึงได้บูรณาการภูมิปัญญาไทยเข้าไปในรายละเอียดของการจัดงานครับเริ่มตั้งแต่การใช้ผ้าทอจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศมาตกแต่งเป็นแผ่นซับเสียงในห้องประชุมพร้อมเรื่องราวความเป็นมาการจัดแสดงโซนสินค้าชุมชนและโครงการหลวงรวมไปถึงมีบริการนวดไทยครับเพื่อจะผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้กับแขกบ้านแขกเมืองและในแง่ของเศรษฐกิจมหาภาคเม็ดเงินมหาศาลจากการใช้จ่ายของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมนั้นก็จะกระจายสู่ผู้ประกอบการในประเทศทั้งภาคการก่อสร้างภาคการบริการและโรงแรมกว่า21แห่งและธุรกิจท่องเที่ยวรอบรัศมีของใจกลางเมืองพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของหน้าตาของประเทศครับแต่นี่คือโอกาสทองในการสร้างแอร์ไทม์หรือว่าพื้นที่สื่อสารบนเวทีโลกโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาครับเนื่องจากงานนี้จะมีสำนักข่าวระดับโลกจะพากันมาที่กรุงเทพมหานครตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ของการประชุมนี่จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญถึงศักยภาพของประเทศไทยและจะเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคนในการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมแก่สายตาชาวโลกครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา48นาทีนะครับกลับมาพบกับพวกเราข่าวยามเช้าอีกครั้งนะครับวันนี้ทักทายไปทางแฟนเพจข่าวยามเช้านะครับกลับมาแล้ว
2: ใช่เมื่อสักครู่มีปัญหาเรื่องของนั่นแหละค่ะเทคนิคนิดหน่อยนะคะ
1: ครับวันนี้โดนัทกับกุ้งนะครับทักทายกันเข้ามานะครับโดนัทกับกุ้งมารายงานตัวนะครับเมื่อสักครู่โอ้โหหลากหลายข้อมูลนะครับบอกว่าไม่ได้ฟังในช่วงเช้านะครับไม่ช่วงแรกของต้นรายการเดี๋ยวอีกพอจบรายการไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะ
2: มีการอัพโหลด
1: ให้ได้ติดตามกันเต็มรายการเลยไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับแฟนๆข่าวยามเช้านะครับโดนัทกับกุ้งมาเมื่อไหร่เนี่ยผมมาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โดนัทเนี่ยแต่ว่าคุณอรวรรณมา
2: จ้ะมันก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะซึ่งหลายๆเรื่องก็
1: นะครับก็ต้องโทษเขาเลยล่ะเพราะว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีต้องโทษคนอื่นไปก่อนรอเล่นนะครับ
2: อยากจะให้แบบว่าแฟนคลับของข่าวยามเช้าไปช่วยเหลือในการกดติดตาม
1: ติดตามไว้หน่อยนะครับ
2: เพจเรียกว่าเป็นเพจสำรองได้ไหม
1: เพจสำรองของเราตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เรามีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องของถ้าเซิร์ชไปเนี่ยอาจจะไม่เจอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ทางเทคนิคผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของทางแอดมินนะครับคุณต้นอนนท์เองแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียเนี่ยกำลังประสานไปยังฝั่งบริษัทเมตา
2: ถูกต้องค่ะ
1: นะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการ
2: กู้คืน
1: กู้เพจคืนมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงแต่ว่าท่านผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านที่กำลังติดตามเราข่าวยามเช้าอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลไปว่าจะไม่ได้ติดตามข่าวสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมีไปไลฟ์นะครับที่เพจสำรองของเราชื่อเพจว่า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรดิโอไทยแลนด์นะคะ
1: ครับอันนี้จะเป็นเพจที่อัปโหลดในเรื่องของข่าวสารนโยบายต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะติดตามไลฟ์สดของรายการรวมถึงข่าวสารของ FM 92.5 MHz นะครับจะอยู่ที่แฟนเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตัว P ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว R วักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 2เพจนะคะ
1: ครับมี2เพจด้วยกันนะครับเพจนี้จะใช้ในเรื่องของการอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวภาคหลักนะครับข่าว7นาฬิกาข่าว12นาฬิกาก็ข่าว19ข่าว20นาฬิกานะครับแล้วก็รายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็เพจที่คุณอรวรรณบอกไปอ
2: ัน
1: นี้จะเป็นในเรื่องของ
2: ข่าวสารต่างๆ
1: ถูกต้องเป็นนโยบายต่างๆนะครับที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวกลับมาแน่นอน
2: จะพยายามกลับมาแน่นอนนะคะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเมื่อวานนี้ท่านนายกนะคะก็ลุยพื้นที่นครสวรรค์มอบถุงยางชีพผู้ประสบภัยค่ะสั่งเร่งคลี่คลายนะคะปัญหาขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยท่านนายกเนี่ยบอกว่าตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจแล้วก็รับฟังปัญหาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงดูว่าประชาชนเนี่ยมีอะไรขาดเหลือแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเต็มที่นะคะเพราะว่านครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับมวลน้ำจากแม่น้ำสายหลักค่ะคือปิงวังยมน่านก่อนจะไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายชุมชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ค่ะจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับมาสู่ภาวะปกติในเร็ววันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงก่อนสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยรัฐบาลได้สั่งการให้ระดมหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนดูแลประชาชนเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะในส่วนของการเยียวยานะคะขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมนะคะจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีงบประมาณใหม่นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีการเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมถึงกรณีการเสียชีวิตซึ่งรัฐบาลไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยให้ความคุ้มครอง3ประเภทค่ะคืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวสำหรับผู้ที่พักอาศัยจะได้รับ ได้รับผลกระทบนะคะจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีพได้ตามปกติต่อวันนะคะเกิน7วันจะได้รับการชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะโดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะก็ต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกงานนะคะที่ร่วมหน่วยช่วยกันนะคะในการดูแลแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ในส่วนของท่านนายกก็มีการกำชับนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับคือในหลายพื้นที่เนี่ยคืออาจจะได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าในเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเกาะติดแล้วก็สแตนด์บายในการดูแลนะครับสำหร
2: ับ
1: ผู้ที่ประสบภัยรวมถึงประชาชนทุกท่านนะครับมาติดตามในเรื่องของข่าวสาร PR กันหน่อยนะครับมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของเงินที่เป็นดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับธนาคารออมสินนะครับชวนเปิดบัญชีฝากเพื่อเรียกหรือดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดรับเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับสามารถออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้นะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองทั้งลูกค้ารายเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับอ่านว่าแอปพลิเคชัน MyMo นะอาจจะเป็นสีชมพู
2: นะครับ
1: ใน App Store แล้วก็ Play Store ก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าใครที่อาจจะติดปัญหาข้อสงสัยนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์1115 GSB Contact Center นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็เป็นข่าวสารที่มีมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเป็นข่าวสารดีๆนะใครที่ชอบเรื่องในเรื่องของการออม
2: ใช่ค่ะเพราะธนาคารออมสินเนี่ยถือว่าโอ้อยู่คู่กับคนไทยเรานะตอนเด็กๆก็ต้องทุกๆวันเกิดของธนาคารเราก็จะต้องไปฝากเงินเพื่อได้กระปุกออมสินมา
1: ผมอาจจะรอทุกวันเด็กเลย
2: เออ
1: เพราะว่าจะได้รับทั้งกระปุกออมสินด้วยของที่ระลึกงานวันเด็กในแต่ละป
2: ีเห็นไหมคะทุกคนก็ต้องรอกันใครมีสะสมก็คอมเมนต์มาได้นะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆค่ะนั่นก็คือช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงอีกจังหวัดหนึ่งที่เรียกว่าจัดใหญ่ทุกปีนะคะนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตโดยเทศบาลภูเก็ตนะคะตกแต่งเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยงด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดค่ะเชิญร่วมสัมผัสประเพณีถือศีลกินผัก2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะได้ปรับภูมิทัศน์นะแล้วก็ตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนะคะโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานค่ะพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์นะคะซึ่งจะมีสัญลักษณ์ของงานนะคะแล้วก็มีพี่หมีชาร์เตอร์แบร์ยักษ์ในจุดชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมกับองค์เทพศักดิ์สิทธิ์นะคะในส่วนของจุดที่2จะเป็นวงเวียนสุรินทร์ค่ะหรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีเสียงสวยงามค่ะและจุดสุดท้ายนะคะวงเวียนสุริยเดชนะคะบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเท้าใหญ่ค่ะสื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตนะคะที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าค่ะในขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ชุดอปพร.ดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวชมเมืองสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็เก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจค่ะ
1: ครับปีนี้นะครับที่ภูเก็ตคึกคักนะสำหรับเทศกาลกินเจใกล้แล้วนะครับ
2: 10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ผมจะร่วมด้วยปีนี้
2: จริงเหรอ
1: แต่ไม่รู้ว่าจะได้ครบทั้ง9วันหรือเปล่
2: านะคะ
1: 10วันก็รวมกับล้างท้องไม่รู้ว่าแต่ว่าก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดอ
2: าจจะแบบว่าได้ไม่ครบแต่ก็ถือว่าความตั้งใจเรามีละ
1: ครับนะครับสำหรับข่าวยามเช้านะวันนี้เราก็ครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวสารใครที่อาจจะกังวลว่าไม่ได้ดูตั้งแต่ช่วงแรก
2: จะม
1: ี
2: การอัปโหลดนะคะ
1: ใช่
2: ให้เต็มรายการเลยแล้วก็ติดตามการรวมถึงช่วงตีคองร้องข่าวด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับช่วงนี้นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วตอนนี้พี่พีพืชแก้วพี่บูนนะครับแล้วก็พี่เฟิร์นนฤนาถมารออยู่แล้วนะครับติดตามกันในข่าวภาค7นาฬิกาครับสวัสดีผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: และอรวรรณหมอยาดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทับทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่เดี๋ยวต้องไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัด